0: น่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
1: ขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงจึงยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งการทุกหน่วยเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท UBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสองประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมพริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจร

0: ื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศ
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับธุรกิจการบินขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งใช้สนามบินเป็นฟันเฟืองกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจการบินคือการทำให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่ปลอดภัยในต้นทุนที่เหมาะสมพร้อมกับการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางบกทางรางและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
2: การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจได้นั้นภาครัฐและกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริง
0: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันพรุ่งนี้โดยเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศได้เตรียมการในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกหนักในการเลือกตั้งได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุน
3: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมาย

0: สงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดเปอร์ดูเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนว่าการสนับสนุนอิหร่านไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการจีนรับประกันแล้วว่าจะไม่สนับสนุนอิหร่านอีกต่อไปพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้รับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงของจีนจำนวน400เครื่องนอกจากนี้อิหร่านยังใช้ข้อตกลงแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าและยุทโธปกรณ์จากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิก EU เห็นพ้องที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวน 6,600 ล้านยูโรโดยจะแบ่งเป็นส่วนแรกประมาณ 4,700 ล้านยูโรเพื่อมอบให้ประเทศพันธมิตรที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนและอีกประมาณ900ล้านยูโรจะนำไปใช้ในการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนที่นำโดย EU ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศสมาชิก EU ที่รอคอยเงินชดเชยภายใต้กองทุนความช่วยเหลือเพื่อความสามัคคีโดยจำนวนเงินดังกล่าวถูกคัดค้านจากฮังการีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครน
1: นายโฟลเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารรอบใหม่จากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทิกเรที่เปิดฉากยึดสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งในเมืองเมเคเลภูมิภาคทิกเรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียและรุกคืบไปยังรัฐอัฟฟาและรัฐอัมฮาราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ากำลังเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลกลางเอธิโอเปียอีกครั้งนายฟลูเกอร์เติร์กยังขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลดระดับความตึงเครียดโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนและอนุญาตให้การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนได้อย่างปลอดภัยและไม่มีอุปสรรค
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์เมื่อวานนี้ระบุว่าสิงคโปร์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยในปีนี้สิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 121.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 120.7 ในปีที่แล้วพร้อมคาดการณ์ว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันจำนวนพลเรือนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 152,000 คนจากเดิมที่ 145,000 คนในปีที่แล้วซึ่งคิดเป็น160เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนที่สิงคโปร์มีพลเรือนในกลุ่มนี้อยู่ที่ 95,000 คนนอกจากนี้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20-64 ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ 159.3ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดวาร์ดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและจันทนก

0: อาร่าลึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมมาลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธิดาภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยไปอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมเครนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมแต่ท่าสแนต104กิโลกรัมและเครนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีม A ของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2-0เซต15-7และ15-6สุพรรณไทยคว้าชัย2-0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งและสนามต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมพลสิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเหวยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณ

0: บุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 7 เซนติเมตรและเวลา 19:25 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 39 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง33 เซนติเมตรและเวลา 13:25 นเท่ากับระดับเพดานกลางวันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ
1: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: 1นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีของชาวไทยมุสลิมประเพณีคือสิ่งที่คนในสังคมนิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีของชาวมุสลิมในประเทศไทยอาจแตกต่างไปจากชนชาติอื่นแต่หลักสำคัญที่เหมือนกันคือต้องไม่ขัดต่อหลักศรัทธาไม่ขัดต่อบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นไปตามแบบอย่างที่ศาสดามูฮัมหมัดได้แนะนำไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมด้วย ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่เฟซ

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: Good afternoon everyone and you're listening to English This Way on จุฬาลงกรณ์ University Radio Station 101.5 MHz with me วรลันกมลพรม the host of the program สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการ English This Way ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU Radio Plus 101.5 MHz กับดิฉันอาจารย์วรลันกมลพรมจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและในวันนี้นะคะเรายังอยู่กับหัวข้อ Cooley Research Insight นะคะโดยที่เรามีแขกรับเชิญอาจารย์สถาบันภาษาผู้ซึ่งได้ทำงานวิจัยนะคะโดยวันนี้เรามีแขกรับเชิญก็คืออาจารย์ดร.สุมาณีปิ่นเวหาสวัสดีอาจารย์นิวดร.สุมาณีปิ่นเวหาค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แก้ว
2: ค่ะก็อาจารย์นิวนะคะก็เป็นผู้ที่ทำเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง speaking แล้วก็ learner discourse นะคะโดยขออ่านชื่องานวิจัยของอาจารย์เต็มๆนะคะเพื่อที่ก่อนที่เราจะมาคุยกันในเรื่องงานวิจัยของอาจารย์นะคะอาจารย์นิวทำหัวข้อ the effect of differentiated pronunciation instruction via a virtual learning environment on primary school type EFL teachersหัวข้ออาจจะยาวนิดนึงอาจจะฟังไม่ทันนะคะแต่ที่สำคัญก็คือมีคำว่า pronunciation instruction นะคะแล้วก็มี virtual learning environment นะคะแล้วก็ primary school Thai EFL teachers อยากให้อาจารย์นิวช่วยบอกถึงหัวข้องานวิจัยของอาจารย์เป็นภาษาไทยให้กับผู้ฟังได้เข้าใจง่ายๆนิดนึงค่ะอาจารย์ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องนี้
3: งานวิจัยเรื่องนี้นะคะเป็นการเหมือนกับว่าสร้างแบบการเรียนการสอนนะคะโดยใช้หลักการหรือว่าเฟรมเวิร์กนะคะการเรียนการสอนแบบหลากหลายในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงอันนี้ถ้าจะแปลตามตัวนะคะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษให้กับคุณครูไทยในระดับประถมศึกษาค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นหัวข้อของอาจารย์นะคะแล้วก็จริงๆแล้วต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าอาจารย์นิวเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของ pronunciation ก็คือเรื่องการออกเสียงนั่นเองนะคะหลายๆท่านก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการออกเสียงอันนี้อาจารย์เป็นการจัดเทรนนิ่งนะคะการจัดอบรมนะคะเกี่ยวครูระดับประถมครูไทยระดับประถมเกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าค่ะว่าอาจารย์นิวมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีความสนใจอย่างไรทำไมถึงอาจารย์ถึงสนใจทำงานวิจัยเรื่องนี้คะอาจารย
3: ์ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นความสนใจที่แบบว่าตัวเองเชี่ยวชาญแล้วก็จริงๆอย่างที่อาจารย์แก้วแนะนำให้กับท่านผู้ฟังทุกคนได้ทราบอะนะคะนิวก็เหมือนกับว่าอยู่ในการจัดการอบรมการเทรนนิ่งอะค่ะการสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็ทางด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยอะนะคะแล้วก็ตลอดเวลาที่เราอยู่ในเส้นทางเนี้ยค่ะเราก็ได้เห็นปัญหาแล้วก็เห็นความท้าทายอะค่ะต่างๆที่ผู้เรียนอาจจะเหมือนกับว่ามีปัญหาในการที่จะออกเสียงภาษาอังกฤษที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยนะคะ ถ้าสมมติว่าเราแค่รู้เทคนิคหรือว่าเคล็ดลับนิดเดียวเองเราสามารถที่จะพัฒนาให้เขาเหมือนกับว่าสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยอะค่ะแล้วก็แรงบันดาลใจที่ว่าทำไมถึงมาทำงานวิจัยนะคะกับคุณครูในระดับประถมศึกษานะคะแรกเริ่มเดิมทีเลยอะค่ะก็คือเหมือนกับว่าอยากจะทำเหมือนกับงานวิจัยแล้วก็ในการที่จะช่วยพัฒนานักเรียนค่ะในการที่จะออกเสียงภาษาอังกฤษทีนี้เนี่ยพอเรามานั่งแบบพิจารณาดูอะค่ะตอนในช่วงนั้นอะนะคะคิดว่าใครที่เหมือนกับว่ามี needs หรือว่ามีความต้องการจริงๆในเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษแล้วก็น่าจะเหมือนกับว่าสร้าง impact ได้มากมากขึ้นนะนะคะนิวก็เลยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาเพราะว่าระดับประถมศึกษาเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความหลากหลายตั้งแต่คุณครูที่เหมือนกับว่าบางทีคุณครูบางท่านนะคะอาจจะไม่ได้เรียนจบมาทางด้านเอกภาษาอังกฤษแต่ว่าต้องมาสอนในภาษาอังกฤษในห้องเรียนของตัวเองในแบบว่าระดับประถมศึกษานะคะเหมือนกับแบบว่าเขาจบกันมาไม่ว่าจะเอกอะไรแต่ว่าบางทีเขาก็ต้องออกเหมือนกับว่าต้องมาสอนภาษาอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความท้าทายนะคะเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราจัดเทรนนิ่งนะคะหรือว่าออกแบบการเรียนการสอนที่สามารถที่จะทําให้คุณครูสามารถพัฒนาการออกเสียงของตัวเองได้นะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือจะสร้าง impact ที่ทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นผ่านจากคุณครูของเขาค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าพอเราเน้นไปที่กลุ่มตัวอย่างของคุณครูแล้วเราสามารถที่จะไปต่อยอดนะคะได้เหมือนกับกระจายแล้วก็สร้างผลลัพธ์ได้กว้างขวางมากขึ้น
2: วง
3: นะค
2: ก
3: ะ
2: ว้างมากขึ้นใช่ไหมคะค่ะก็โอ้โหอันนี้จริงๆแล้วถ้าทุกท่านได้ฟังก็น่าสนใจมากก็คือจริงๆอาจารย์มองภาพกว้างอาจารย์นิวมองภาพกว้างว่าปัญหาเนี่ยมันมาจากเรื่องของ pronunciation การออกเสียงนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบว่าเรื่องการศึกษาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยเนี่ยเราก็ยังขาดผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นการออกเสียง pronunciation เนี่ยสำหรับอาจารย์ที่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีความสำคัญแล้วก็จะส่งผลไปถึงผู้เรียนนะคะผลลัพธ์ปลายทางเหมือนจะเราเริ่มจากอาจารย์นิวเริ่มจากมองที่ผู้เรียนแล้วก็ย้อนกลับมาที่ผู้สอนเพื่อจะส่ง impact อย่างที่อาจารย์บอกให้มี impact ก็คือ impact เนี่ยมีผลกระทบไปถึงผู้เรียนก็คือส่งต่อไปในวงกว้างอันนี้ขอถามอาจารย์แทรกนิดนึงค่ะในเรื่องของ pronunciation เนี่ยมันไม่เหมือน accent เนาะมันเป็นความเข้าใจต้องที่ผู้ฟังก็หรือว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษต้องเข้าใจนิดนึงว่า pronunciation กับ accent ไม่เหมือนกันเราอาจจะมี accent ที่แตกต่างกันได้ใช่ไหมคะสำเนียงการพูดแต่ pronunciation เนี่ยสำคัญในการพูดภาษาอังกฤษยังไงคะอาจารย์
3: โอ้ยสำคัญอย่างมากเลยค่ะขอบคุณอาจารย์แก้วที่เมนชั่นเรื่องนี้นะคะได้กล่าวถึงaccent แล้วก็ pronunciation บางทีเนี่ยคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันคือสิ่งเดียวกันไหมจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมองอย่างนี้ก็ได้ค่ะว่า pronunciation เนี่ยอาจจะเป็นร่มใหญ่นะคะแล้วก็ข้างในภายใต้ร่มใหญ่อันเนี้ยนะคะก็จะมีเหมือนกับว่าเหมือนกับหัวข้อหรือว่าคอมโพเนนต์แบบเล็กๆที่อยู่ภายใต้ร่มนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราพูดถึงว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะว่าเราอยากจะโฟกัสเรื่องอะไรบ้างถ้าสมมติว่าโดยทั่วไปเลยนะคะแล้วเราอยากจะวิเคราะห์นะคะไม่ว่าจะวิเคราะห์ตัวเองก็ได้นะคะท่านผู้ฟังทางบ้านอาจจะวิเคราะห์ตัวเองเราอาจจะเริ่มจากลำดับแรกเนาะเราอาจจะลองเทสการออกเสียงพยัญชนะนะคะของตัวเองนะคะแล้วก็มีเรื่องของเสียงสระนะคะถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยจะมี word stress หรือว่าการลงเสียงหนักเบาในคำนะคะมี sentence stress การลงเสียงหนักเบาในประโยคนะคะintonation ก็คือเสียงสูงต่ำนะคะเสียงสูงต่ำในประโยคนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของ linkage อย่างเงี้ยนะคะrhythm and linkage ก็คือการแบบจังหวะจากโครงการเชื่อมคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะในการที่จะทำให้เราเนี่ยออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะให้เหมือนกับว่าถ้าเราทราบ

0: เทคนิคต่างๆนะคะเราก็จะสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยได้ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามอันนี้ disclaimer ไว้ก่อนนะคะก็คืออาจจะมี
1: ค่ะ
0: คือเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าค่ะในยุคปัจจุบันเนี้ยค่ะเหมือนกับว่าด้วยความที่ลักษณะของ language มันแบบ linguistic landscape นะคะคือบริบทของการใช้ภาษาอังกฤษตอนนี้เปลี่ยนไปนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมองแล้วก็เหมือนกับว่าคิดว่าการที่เรา copy pronunciation หรือว่า accent หรือสำเนียงนะคะของเจ้าของภาษาได้เนี่ยก็คือเท่ากับว่าเราเนี่ยคือแบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป้าหมายนะคะที่แบบสำคัญที่สุดแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเนื่องจากว่าในยุคสื่อสารในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสื่อสารกับคนที่เป็น non native ค่ะคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเนี่ยมากกว่าคนที่เป็นเจ้าของภาษาอีกคือเหมือนกับว่า
1: ค่ะ
0: ตอนใช่ไหมคะคือเหมือนกับว่าเราใช้ภาษาอังกฤษอะค่ะกับคนที่เป็นคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาค่ะมากกว่าแบบว่า native speaker ที่เป็นแบบเจ้าของภาษาจริงๆอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าโทนหรือแนวโน้มในการที่เราจะเหมือนกับความการฝึ
1: เป
0: ก
1: ๊
0: ฝ
1: ะ
0: น
1: ใช่ไหมอาจารย์
0: ความเป๊ะใช่ค่ะในการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เน้นไปที่แบบเจ้าของภาษาแต่ว่าเน้นไปที่ intelligibility ก็คือทางด้านความชัดเจนที่ในระดับที่สามารถที่จะสื่อสารแล้วก็เข้าใจได้ค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าเอาแล้วก็เน้นไปในส่วนของการที่สามารถจะสื่อสารได้ด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเหมือนกับว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ก่อนนะคะตั้งเป้าหมายว่าโอเคฉันจะฝึกฉันจะทำสิ่งนี้เพื่อที่จะออกเสียงนะคะให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์นะคะอย่างไรก็ตามก็ไม่ต้องเหมือนกับว่าเสียกำลังใจถ้าสมมติว่าเราจะไม่ได้เหมือนกับว่า native accent หรือว่าได้แบบว่าสำเนียงที่แบบว่าเป๊ะๆแบบเจ้าของภาษาค่ะประมาณนี้ค่ะอาจารย์แก้วค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวหลังเราก็คงได้มาคุยกับอาจารย์นิวอีกจริงๆแล้วก็คุยกับอาจารย์นิวแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวต้องเชิญมาคุยเรื่อง pronunciation ด้วยเผื่อว่าท่านผู้ไหนสนใจนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องในปัจจุบันที่อาจารย์ได้บอกว่าเราอาจจะไม่ต้องเป๊ะ100%แบบเหมือนกับว่าต้องเป็น native นะแต่ว่าเราใกล้เคียงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หรือว่าวัตถุประสงค์ในการออกเสียงเนี่ยก็คือเพื่อให้สารของเราให้และผู้รับสารของเราอ่ะเข้าใจได้มากที่สุดถูกไหมคะแบบว่าเพื่อให้ไม่มีอุปสรรคทางการสื่อสารเท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะขอย้อนกลับมาก่อนที่เราจะไปกันไกลนะคะขอย้อนกลับมาว่าอาจารย์ได้พูดถึงแรงบันดาลใจของอาจารย์ในเรื่องของการทำวิจัยชิ้นนี้แล้วอยากจะถามว่าวิธีการวิจัยของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าคือที่แน่ๆเรารู้แล้วล่ะก็ว่ากับครูระดับประถมนะคะแล้ววิธีการวิจัยของอาจารย์กับการทำงานวิจัยชิ้นนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าคร่าวๆนิดนึงค่ะ
0: ได้ค่ะก็กระบวนการแล้วก็ขั้นตอนนะคะในการออกแบบการเรียนการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษอันนี้นะคะดูจากชื่อเลยนะคะ differentiated pronunciation instruction นะคะ differentiated เนี่ยคือการเป็น framework นะคะหรือว่าหลักการนะคะในการสอนนะคะในการที่เรามุ่งไปที่ผู้เรียนนะคะที่มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะออกแบบการเรียนการสอนแบบเดียวใช่ไหมคะที่แบบว่า one size fits all ที่เขาเคยพูดกันนะคะว่าเราก็ออกแบบแค่บทเรียนเดียวนะคะสำหรับผู้เรียนแบบว่าทุกคนเลยนะคะแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนื่องจากว่าโอเรามีอะไรคะเรามีมีเดียเรามีแบบว่าออนไลน์แพลตฟอร์มเรามีเขาเรียกว่าเรามีเครื่องมือนะคะแล้วก็มีสิ่งที่จะมาช่วยสร้างบทเรียนแล้วก็กิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยได้อย่างหลากหลายได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้สนุกสนานนะคะโดยที่สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟรมเวิร์กของ differentiated instruction โดยใช้ออนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยนะคะมันสามารถที่ทำให้เราเนี่ยออกแบบการเรียนการสอนนะคะให้สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละคนได้เลยค่ะซึ่ง

เฟรมเวิร์กเนี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเริ่มมาจากความตั้งใจแล้วว่าที่เราอยากจะช่วยผู้เรียนค่ะซึ่งเรายอมรับว่าผู้เรียนทุกคนเนี่ยมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะออกแบบการเรียนการสอนแบบ

0: ผ่านการดูหรือว่าผ่านการฟังอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะแบบความสนใจว่าเขาสนใจหัวข้ออะไรนะคะเมื่อเรารู้จักผู้เรียนของเราแล้วอะค่ะจากนั้นเราก็มาทำการเขาเรียกว่า content analysis ก็คือมาดูในบทเรียนของเราค่ะเหมือนกับว่าเอามาแตกย่อยเมื่อกี้ที่มีหัวข้อที่นิวบอกอาจารย์แก้วไปคร่าวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง consonant sound vowel sound word stress อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเราก็มาแตกย่อยเลยค่ะว่าหัวข้อแล้วก็กิจกรรมในแต่ละหัวข้ออันนี้ค่ะเราสามารถที่จะเหมือนกับว่าสร้างกิจกรรมอะไรได้บ้างโดยที่แตกเป็นแต่ละระดับด้วยค่ะเพื่อที่ว่าเวลาผู้เรียนนะคะสมมติว่าเรียนหัวข้อเดียวกันคนหนึ่งเนี่ยที่ไปได้เร็วกว่าเนี่ยเขาอาจจะต้องการบทเรียนหรือว่าแบบฝึกหัดที่ advanced กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเหมือนกับจัดบทเรียนนะคะให้กับผู้เรียนที่มีความพร้อมอะค่ะในระดับที่แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามี learning platform ใช่ไหมคะเราจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้จริงๆใช้ออนไลน์แพลตฟอร์มทุกอย่างไม่ว่าจะใช้ Zoom ก็ใช้นะคะใช้ไม่ว่าจะเป็น Google Drive Google Classroom อะไรที่อะไรก็ตามที่เราจะสามารถเหมือนกับว่าสร้างบทเรียนนะคะให้หลากหลายแล้วก็เหมือนกับสอดคล้องให้ผู้เรียนได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะความหลากหลายเนี่ยก็ไปถึงเขาเรียกว่าไปถึงตัวคอนเทนต์แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตัว process ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหรือว่า process ในการเรียนนะคะไม่ว่าผู้เรียนเนี่ยอาจจะต้องการ channel ในการเรียนที่แตกต่างกันนะคะหรือว่า product เนี่ยอาจจะเป็นคนหนึ่งเนี่ยอาจจะอยากส่งงานเป็นลักษณะแบบว่าสร้างวิดีโอที่แบบพูดหรือว่าทำ storytelling หรือว่าอีกคนหนึ่งอาจจะอยากจะเหมือนกับพรีเซนต์นะคะในลักษณะที่เป็น PowerPoint หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในระดับของ assessment ก็เช่นกันนะคะที่เราจะสามารถดีไซน์ให้การวัดผลเนี่ยค่ะมีความหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับว่ามีรายละเอียดนะคะแตกย่อยไปในแต่ละเขาเรียกว่าในแต่ละส่วนเลยของการเรียนรู้นี้นะคะก็ถ้าพูดถึงนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าห้องเรียนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายแล้วก็ความแตกต่างแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่าสามารถที่จะเรียนในระดับนะคะเพสหรือว่าความเร็วของเนื้อหานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อหาเองเนี่ยค่ะที่อาจจะเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนแต่ละคนนะคะไม่แน่ใจว่าในลักษณะนี้ จะแก้ว
1: ใช
0: คิดว
1: ่
0: ่า
1: ค่ะอาจารย์น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเป็นการคือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายไม่ใช่ว่าแบบว่าเราไปยืนเลคเชอร์ในห้องหรือว่าแบบเดิมอ่ะจะได้เป็นการก็ทำให้ผู้ฟังได้รับทราบว่าทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีต่างๆหรือว่าวิธีการเรียนการสอนต่างๆเราก็ปรับตามให้เป็นไปตามยุคตามสมัยถูกไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีอะค่ะทำให้สิ่งเหล่านี้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะออกแบบแล้วก็ดีไซน์ตัวแบบฝึกหัดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบการออกเสียงหรือว่าแบบฝึกหัดการแบบฝึกหัดการฟังอะนะคะได้หลากหลายแล้วก็ยิ่งตอนนี้มี AI อันนี้บอกเทคนิคนะคะถ้าสมมติว่าทางบ้านอยากจะเหมือนกับว่าเอาไปใช้กับลูกๆหรือว่าเด็กๆก็ได้นะคะเราก็สามารถจะใช้ AI เนี่ยแหละค่ะในการที่จะแบบว่าอาจจะออกแบบฝึกหัดนะคะที่ให้เหมาะกับระดับอะค่ะของผู้เรียนนะคะหรือว่าเหมือนกับว่าให้สอดคล้องกับระดับของเด็กที่บ้านเราอะนะคะเราอาจจะแบบให้มีแบบยากบ้างง่ายบ้างหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะให้เราลองเหมือนกับว่าฝึกในหลายระดับดูเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการที่จะใช้ในการออกแบบได้
1: ก็
0: ค
1: เพ
0: ่ะ
1: ื่อศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยได้นะคะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วจากอาจารย์ที่อาจารย์วิจัยเนี่ยอาจารย์สัมภาษณ์ไม่ใช่สัมภาษณ์สิมีสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มี
0: ใช
1: สัม
0: ่
1: ภาษณ์ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วผลงานวิจัยผลการวิจัยของอาจารย์นะคะไม่ทราบว่าผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์
0: ค่ะก็คุณครูที่อยู่ในการวิจัยนะคะมีทั้งหมดตอนแรกมีทั้งหมด30ท่านค่ะแต่ว่าในระหว่างทางก็เหมือนกับว่า

0: ลาไปสองท่านก็เหลือทั้งหมด28ท่านนะคะแล้วก็การเก็บข้อมูลนะคะการวิจัยนะคะอันนี้เนี่ยก็ใช้ pretest posttest คือการให้ทำแบบทดสอบก่อนและหลังจริงๆแล้วแบบทดสอบก่อนเนี่ยเราเพื่อเป็นการที่จะเหมือนกับว่าหา background นะคะความรู้พื้นเขาเรียกว่าอะไรความรู้พื้นฐานที่ก่อนที่จะมาเข้าบทเรียนนะคะว่ามีอะไรบ้างเขาก็จะได้ทำ pretest ใช่ไหมคะในการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีการทำแบบฟอร์มแบบ questionnaire เกี่ยวกับ learning style อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอตอน post test นะคะก็เขาก็ได้ทำตัวข้อสอบนะคะ pronunciation ที่เป็น post test แล้วก็ผลเนี่ยในของส่วนของ test เนี่ยปรากฏว่าคะแนนของ post test หรือว่าการทดสอบนะคะหลังการทดลองเนี่ยนะคะคะแนนของหลังการทดลองเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็ส่วนที่ทำให้รู้สึกเลยว่าเห็นความแตกต่างนะคะคือหลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนแล้วอะค่ะในพาร์ทของ fluency อะค่ะแล้วก็intonation หรือว่า word stress นะคะคือแค่เพียงแค่ว่าเขาทราบเทคนิคทราบหลักแล้วก็เหมือนกับกลไกหรือว่าหลักเกณฑ์ในการที่จะออกเสียงเหล่านี้ให้ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้เห็นเลยค่ะว่าคะแนนในส่วนนี้ค่ะแตกต่างขึ้นมามากขึ้นแล้วก็ทำให้การออกเสียงหรือว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษของเขาในระดับทั้งระดับคำระดับประโยคหรือว่าในระดับแบบว่าพารากราฟนะคะในระดับแบบข้อความที่ยาวๆอย่างเงี้ยนะคะทำให้เห็นเลยค่ะว่าเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะอย่างแตกต่างจากตอนที่ก่อนที่จะได้รับการทดลองอะนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของการทำข้อสอบในการทำแบบทดสอบอะนะคะก่อนและหลังการทดลองส่วนในส่วนของการสัมภาษณ์นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการสัมภาษณ์เนี่ยก็จะได้คล้ายๆเป็นฟีดแบ็กที่ reflect ถึงประสบการณ์นะคะที่ไปในเชิงบวกค่ะเพราะว่าที่แน่นอนเลยนะคะก็คือคุณครูทุกท่านเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเรียกว่ามีความสุขในการเรียนแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ต้องที่จะต้องแบบได้รับการแบบ
1: เปีย
0: ไ
1: ก
0: ม่ร
1: ใช
0: ู
1: ่
0: ้
1: ไหมคะไม่ได้กดดันอะไ
0: ไ
1: ร
0: ม่
1: อย่
0: ได
1: า
0: ้
1: งนี้
0: กดดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งเรื่องเวลาเรื่องอะไรเพราะว่าเราเรียนกันออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเราก็เพิ่งทราบว่ามันมี leverage สามารถจะ leverage ได้โดยการที่ว่าเปิดกล้องนะคะคุณครูเรียนคนเดียวที่บ้านแต่ว่าข้างหลังเขานะคะมีคนที่บ้านมานั่งเรียนด้วยแล้วคุณครูก็เหมือนกับมีฟีดแบ็กให้ว่าอุ้ยมีหลานนะมานั่งเรียนพอเรียนเสร็จมาเรียนด้วยทุกครั้งเลยด้วยค่ะอะไรอย่างเงี้ย
1: โ
0: แ
1: อ
0: ล้
1: ้
0: ว
1: ย
0: เขา
1: น่
0: ก็
1: า
0: บอ
1: ร
0: ก
1: ักมากเลย
0: เขาบอกว่าหลานแบบว่าได้รับแรงบันดาลใจแล้วกลายเป็นว่าเขาก็เลยอยากจะเรียนต่อไปทางเอกแบบภาษาอังกฤษแบบนี้เลยเราก็เลยแบบโอ๊ยตายแล้วเราอยู่ทางบ้านเราไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าทําให้เห็นเลยว่าการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะมันสามารถที่จะเหมือนกับว่าเนาะเป็นการศึกษาทางไกลแต่ว่าสามารถที่จะส่งมอบไปได้กว้างขวางแล้วก็ได้เยอะมากจริงๆนะคะก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จนะคะในมุมของตัวเองนะคะที่ได้เห็นทั้งพัฒนาการของคุณครูผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ดีขึ้นหลังจากการอบรมแล้วก็ได้เห็นฟีดแบ็กนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีattitude นะคะมีความคิดเห็นนะคะในเชิงบวกกับการเรียนการสอนแบบนี้แล้วก็หลายๆคนก็รู้สึกว่าจากเมื่อก่อนเคยกลัวภาษาอังกฤษตอนนี้ไม่กลัวแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็อยากจะเรียนแล้วก็อยากจะฝึกภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะโหน่าสนใจมากๆเลยนะคะอันนี้ขอเป็นคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์ว่าเราใกล้น่าเสียดายเวลาเราใกล้จะหมดแล้วอาจารย์คิดว่าจริงๆอาจารย์ได้พูดไปแล้วแหละแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจารย์ได้นำมาประยุกต์ใช้สำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษต่อไปคิดว่าจะนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไงได้บ้างคะ
0: ค่ะถ้าสมมติว่าท่านใดนะคะเป็นคุณครูแล้วก็คิดว่าอยากจะนำdifferentiated instruction อันนี้มาใช้ในห้องเรียนนะคะนิวอาจจะแค่มีข้อแนะนำนะคะจากประสบการณ์ที่เราได้ทำการสอนอันนี้มาเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าการที่ผู้เรียนนะคะมีความหลากหลายมากๆแล้วก็รวมทั้งพื้นฐานทางด้านการใช้เทคโนโลยีด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนำ

0: เครื่องมือหรือว่าการเรียนการสอนที่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้อุปกรณ์ออนไลน์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเซสชั่นก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเนี่ยควรจะมีการเทรนนิ่งที่ทำเหมือนกับว่าพูดถึงการใช้ฝึกการใช้เครื่องมือทางด้านการเรียนนะคะที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนั้นให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือนกับแบบว่าผ่อนคลายเรารู้สึกเหมือนกับว่าคุ้นเคยกับอุปกรณ์นั้นก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าฟลอร์แล้วว่าสามารถที่จะไปเรียนเนื้อหาต่อได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าจะต้องมาแบบติดขัดในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของการ leverage แล้วกันนะคะที่เมื่อกี้พูดไปคือจริงๆแล้วในกลุ่มทดลองเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่30แต่ว่าจริงๆแล้วพอเห็นเหมือนกับว่าฟีดแบ็กอะนะคะจากการสัมภาษณ์ทำให้เรารู้เลยว่าการเรียนการสอนแบบนี้นะคะมั่นใจว่าสามารถที่จะใช้ในคลาสเรียนที่ใหญ่ขึ้นมากๆได้เลยค่ะเพราะว่าขนาดเราสอนกับแค่คนเดียวแต่ว่าเหมือนกับว่าเรามีคนที่แบบว่าคอยที่จะเหมือนกับคอยส่องเนาะคอยแบบว่ามานั่งแจมมานั่งเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับเรียนกันเป็นหมู่คณะได้เลยนะคะคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะคิดว่าในยุคที่สมมติว่าคุณครูที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าในที่ห่างไกลอะค่ะไม่สะดวกที่จะเข้ามารับการอบรมในสมมติว่าในกรุงเทพหรือว่าในจังหวัดต่างๆในต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลดการเดินทางได้เพราะฉะนั้นก็ประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดการเดินทางนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกเป็นไอเดียที่ดีอันหนึ่งนะคะที่คุณครูสามารถที่จะนำมาใช้แล้วก็สามารถจะประยุกต์ใช้กับนักเรียนของตัวเองในห้องเรียนด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้ดีที่สุดนะคะและน่าเสียดายมากค่ะตอนนี้เราเวลาเราก็จบลงแล้วนะคะก็ดิฉันต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.สุมณีปิ่นเวหานะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ได้คุยกับเรื่องงานวิจัยของอาจารย์ซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยนะคะกับอาจารย์ผู้สอนรวมถึงผู้เรียนภาษาอังกฤษในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับ English This Way นะคะในหัวข้อ Coolie Research Insight ขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.สุมณีปิ่นเวหามากค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอบคุณค่ะ
2: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสินชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์8:05 นถึง8:30 นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำพ่อสอนแต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องดูตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความอลุ้มอล่วยกันตำรานั้นไม่จบเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพุธที่4ธันวาคม2534

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยรายการคุยสบายยามเช้าที่จะมานำเสนอเนื้อหาสาระจากชาวอักษรศาสตร์ในบรรยากาศแบบคนกันเองผลิตโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้ผมเกียรติภูมินันทานุกูลอาจารย์พิเศษภาควิชาศิลปะการละครและภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นวิทยากรร่วมกับอีกท่านนึงครับ
6: ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินตจิปุริยนนท์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
5: ครับอาจารย์สุจินตครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อถอดรหัสความซับซ้อนของภาษาไทยกับพัฒนาการด้านการพูดของเด็กนะครับ
6: ครับจากหัวข้อนี้นะครับเชื่อว่าผู้ปกครองหลายท่านเนี่ยก็น่าจะสนใจเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเวลาที่เรามีลูกเนี่ยนะครับเราก็มักจะสังเกตการออกเสียงของลูกใช่ไหมครับวันนี้ก็จะมาคุยกันว่าแล้วความซับซ้อนของภาษาไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรและพัฒนาการการพูดของเด็กเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับเนื่องจากอาจารย์กิติภูมินะครับเป็นนักแก้ไขการพูดนะครับขอถามก่อนเลยว่าเวลาเราพูดว่าเด็กพูดช้าหรือเด็กพูดไม่ชัดเนี่ยครับที่จริงแล้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับอาจารย
5: ์ครับก็ต้องเรียนตามนี้ครับว่านอกจากงานทางด้านอักษรศาสตร์แล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ทำงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขการพูดซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเรียกว่า speech therapist speech language pathologist ภาษาไทยก็มีหลายชื่อนะฮะนักแก้ไขการพูดนักอรรถบำบัดนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการดูแลการสื่อสารของคนตั้งแต่เกิดจนสูงอายุเลยนะครับคราวนี้ถ้าเราโฟกัสที่ตัวเด็กเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะอย่างที่อาจารย์สุจินต์บอกเมื่อสักครู่พูดช้าพูดไม่ชัดสองคำนี้จะเป็นสองคำท็อปฮิตที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นห่วงใช่ไหมครับเราไม่อยากให้ลูกพูดช้านะครับแล้วก็เมื่อไหร่ลูกจะพูดสักทีนะครับต้องเริ่มอย่างนี้ครับว่ามันมีสองคำที่เกี่ยวข้องอันที่หนึ่งคือ speech กับ language speech คือเนี่ยภาษาที่เราพูดออกมาเป็นคำเนี่ยนะฮะจากมิติของนักแก้ไขการพูดเนี่ยนะฮะการที่เราเปล่งเสียงออกมามีความหมายใช่ไหมครับอันนี้คือการพูดคราวนี้อาการพูดไม่ชัดอย่างเช่นเราพูดคำอย่างเช่นจะพูดว่ากกเป็นตกอย่างเงี้ยอันนี้คือพูดเอ๊ะสรุปแล้วคำว่าอะไรกันแน่ใช่ไหมครับส่วนอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าภาษาหรือ language ใช่ไหมครับคราวนี้ตัว language เองเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับว่าเอ๊ะทำไมวัยนี้แล้วยังไม่พูดหรือพูดแล้วสื่อสารไม่เป็นความหมายหรือฟังแล้วเด็กฟังแล้วดูไม่เข้าใจผู้ใหญ่สักทีสองขวบก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมครับหรือต่อไปจนถึงการอ่านการเขียนในอนาคตนะครับจริงๆแล้วมันจึงมีสองคำที่อยู่คู่กันคือ speech กับ language แต่นั้นที่อาจารย์สุจินต์ถามว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงเรื่องเด็กพูดช้ากับเด็กพูดไม่ชัดเราต้องแยกสองโลกนี้ออกจากกันก่อนถามว่ามันมี overlap ไหมมันมี overlap เหมือนกันเด็กที่น้องๆที่มีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าก็อาจจะมีลักษณะที่พูดไม่ชัดก็ได้นะครับน้องๆที่พูดไม่ชัดก็อาจจะไปส่งผลต่อการพูด อ่านเขียนในอนาคตก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็จะแยก2มุมมองนี้ให้ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับ
6: ครับอาจารย์บุ๋มพูดถึงเรื่องพัฒนาการทางด้านการพูดใช่ไหมครับทีนี้ในมุมมองของภาษาศาสตร์เนี่ยครับกับว่าเรามีพัฒนาการทางด้านการพูดเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่าพูดที่ถูกต้องเสมอไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังมองถึงการที่เด็กเนี่ยครับค่อยๆสร้างระบบเสียงในภาษาแม่ของเขาถ้าเขาพูด1ภาษานะครับแต่ถ้าพูด2ภาษาคือพยายามสร้างระบบเสียงใน2ภาษาก็ได้นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือว่าเด็กเนี่ยครับเขาไม่ได้เรียนรู้ทุกเสียงพร้อมกันคือไม่ได้เกิดมาแล้วทำทุกอย่างพร้อมกันในเวลาทีเดียวแต่มันมีลำดับขั้นนะครับมีการพัฒนาโครงเสียงโครงสร้างของเสียงนะครับจากง่ายไปสู่ยากนะครับทีนี้หลายคนนะครับก็จะบอกว่าภาษาไทยเนี่ยมาออกเสียงไม่ยากนะครับเพราะสะกดตามเสียงเนี่ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยภาษาไทยเนี่ยไม่มีความซับซ้อนนะครับคือภาษาไทยเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีการอ่านตามรูปสะกดได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่ามีเสียงที่ซับซ้อนหลายอย่างเช่นเสียงวรรณยุกต์นะครับภาษาบนโลกนี้นะครับบางภาษาเนี่ยมีวรรณยุกต์ก็คือมีเสียงสูงต่ำที่ทำให้เกิดความหมายนะครับแล้วในบรรดาเสียงวรรณยุกต์เองเนี่ยครับก็มีบางเสียงที่ซับซ้อนมากกว่านะครับเช่นเสียงจัตวาที่เป็นเสียงตกขึ้นแบบอ๋าหีใช่ไหมครับ
5: เวลาเราบอกว่าตกขึ้นหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูเสียงวรรณยุกต์นี้ใช่ไหมฮะ
6: ครับ
5: หมายความว่ายังไงฮะหมายความว่าอ๋ามันตกแล้วมันขึ้น
6: คือ
5: มันคือความสูงต่ำของเสียงหรือว่ายังไงฮะ
6: ใช่ครับเราเสียงมันตกก่อนอ๋าแล้วค่อยขึ้นใช่ไหมครับก็จะยาก
5: ต้องให้ท่านผู้ฟังลองออกเสียงตามนะฮะบางทีเราไม่เคยออกเสียงวรรณยุกต์ช้าๆใช่ไหมฮะเรามันจะมีตัวขึ้นตอนท้ายแบบต้องห่างขึ้นนิดนึง
6: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเทียบกับเสียงสามมันเป็นเสียงระดับก็จะเป็นใช่ไหมครับเนี่ยเสียงวรรณยุกต์เป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนไม่เท่ากันด้วยนะครับหรือเพื่อชนะควบกล้ำครับนะครับเพื่อชนะท้ายบางเสียงนะครับเช่นเราอาจจะสังเกตว่าเด็กเนี่ยครับจะมีการออกเสียงท้ายบางเสียงไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับเช่นเสียงแม่กกเนี่ยท็อปฮิตเลยใช่ไหมครับ

0: ครับหรือคำหลายพยางค์หรือเสียงรอเรือซึ่งเป็นเสียงที่ใช้ในภาษามาตรฐานแต่ก็มีการออกเสียงยากนะครับทีนี้เวลาเรามองดูนะครับพบว่าการที่เด็กค่อยๆฝึกพูดนะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับมันจึงพูดถึงเรื่องการออกเสียงนะครับตามพัฒนาการทีนี้ผมถามอาจารย์กิติภูมิต่อนะครับว่าแล้วเด็กเนี่ยครับที่ผมเกริ่นว่าเขาไม่ได้เรียนรู้เสียงทุกเสียงพร้อมกันเนี่ยมันมีรูปแบบไหมครับอาจารย์ว่าอะไรที่มักจะพูดได้ก่อนหรือเสียงแบบไหนที่ใช้เวลานานกว่าครับ
1: ครับอันนี้ถ้าตอบนะฮะต้องดูว่าเราอิงจาก approach ไหนใช่ไหมครับมันก็จะมีความซับซ้อนแต่ approach ที่เรานิยมใช้กันมากที่สุดที่หลายๆคนมักจะอ้างอิงกันก็คือตารางพัฒนาการใช่ไหมครับที่เราจะมองเป็นลักษณะของ developmental chart ว่าแยกไปเลยเสียงนี้มาก่อนเสียงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเวลาเราบอกว่าเสียงนี้มาก่อนเสียงนี้เนี่ยถ้าเราดูแบบภาพกว้างๆนะครับภาษาทั่วโลกใช่ไหมครับหรือว่าภาษาใหญ่ๆที่เรารู้จักกันเนี่ยเราก็จะพบว่าเสียงกลุ่มที่มาก่อนมันก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เห็นปากชัดเสียงกลุ่มนี้จะมาก่อนชัดๆใช่ไหมฮะเช่นถามว่าเนี่ยอาจารย์สุจินัทลูกพูดคำแรกๆที่พูดได้ลูกพูดคำว่าอะไร
0: ปลา
1: เห็นไหมครับก็ปลามาใช่ไหมครับมันจะเป็นเสียงที่เห็นริมฝีปากเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างชัดใช่ไหมครับจากนั้นมันก็จะมีขยับเข้าไปก็จะเป็นพวกลิ้นที่ขยับมาด้านหน้านิดนึงเช่นดาดาดอดเด็กใช่ไหมครับดาดาถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นพวกเตอะเถอะใช่ไหมครับคราวนี้ก็ซับซ้อนขึ้นนิดนึงก็จะไปข้างหลังละใช่ไหมครับที่อาจารย์เสียงก็จะเชี่ยวชาญเลยตรงนี้คือตัวที่เป็นเพดานอ่อนต่างๆคราวนี้ไอ้กลุ่มที่มันยากๆผมพูดง่ายๆต้นๆนะตรงกลางก็จะพลวันพันตูกันว่าภาษาไหนใครมาก่อนอะไรก็ว่ากันไปเสียงท้าย
0: ๆ
1: มันก็จะไม่พ้นพวกอะไรถ้าภาษาอย่างภาษาไทยเรามีกระดกลิ้นพวกทริลใช่ไหมครับพวกอันเนี้ยช้าๆแน่นอนมาช้าๆใช่ไหมครับถ้าในภาษาอังกฤษเองก็จะมีเสียงตระกูลที่เป็นพวกเสียดแทรกลมแทรกพวกสอเสือเอสใช่ไหมครับ อะไรตระกูลเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเลดซาวนะครับนักวิชาการบางทีก็แยกว่ามีคลินิเชียนที่แล้วก็เป็นนักวิชาการด้วยนะฮะก็พยายามจะแยกในภาษาอังกฤษเขาพยายามจะแยกว่าอันไหนเป็นเออร์ลี่เอทคือearly age sound ที่เด็กจะได้ middle age sound late age sound แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็ไม่ได้อยากจะให้ยึดเป็นสรณะเนาะคือไม่ได้ยึดว่าโอ้อายุเท่านี้จะต้องได้เท่านี้มันเป็นหนึ่งในเกณฑ์เท่านั้นที่เราจะมองอย่างใช้เป็นหนึ่งในการร่วมประเมินดูว่าอ๋อเขาถึงวัยนี้เขาควรจะได้เสียงประมาณนี้แล้วแต่มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะอย่าลืมว่าไอ้ developmental chart เหล่านั้นน่ะในงานวิจัยบางทีมัน 65% 75% 90% มันไม่ได้การันตีว่า3ขวบแล้วเด็กทุกคนเด็ก100คนที่อยู่ในงานวิจัยนั้นจะพูดได้หมด
0: แสดงว่าฟังจากอาจารย์เกียรติภูมิก็คือว่าแปลว่าถ้าเกิดเด็กออกเสียงกอไก่ไม่ได้เนี่ยแต่ออกเสียงบอใบไม้ได้เนี่ยถือว่าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงไหมครับถ้าเกิดเราพูดอย่างนี้แปลว่ามันเป็นเสียงที่ยากกว่าเสียงที่ง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดเด็กออกเสียงบอใบไม้ไม่ได้เนี่ย
1: ใช่ใช่เพราะว่าเสียงบางเสียงที่บอกครับเราให้คะแนนกลุ่มเสียงกอไก่เนี่ยเกะนะฮะซึ่งในทางภาษาศาสตร์เองทางอาจารย์สุจริตเองก็จะทราบว่าในงานวิชาการของทางภาษาศาสตร์เองเราก็จะพบว่าเสียงเนี้ยมันมีความซับซ้อนหรือแม้กระทั่งเวลาเราจะฝึกน้องๆให้พูดเนี่ยไอเสียงตระกูลเนี้ยมันไม่เห็นนะเนาะมันอยู่ข้างในใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไกด์เขาหรือการที่จะสอนเขาเนี่ยบางทีมันก็มีความซับซ้อนมากกว่าดังนั้นอย่างที่เราเริ่มต้นกันเลยครับที่เราคุยกันก็คือว่าเสียงแต่ละเสียงในภาษาไทยอ่ะหรือแม้กระทั่งในภาษาอื่นๆเนาะมันไม่ได้เท่ากันมันไม่ได้มีค่าเท่ากันแต่นี้ถ้าถามว่าอยากจะสร้างภาพเร็วๆให้กับท่านผู้ฟังอีกนิดนึงว่าแล้วเราสมมติเด็กพูดกอไก่ไม่ได้พูดบอใบไม้ได
0: ้
1: กับเด็กที่พูดบอใบไม้ไม่ได้เลยอย่างเง
0: ี้
1: ยมันก็ต้องมาดูว่าแล้วเราประเมินการพูดกันยังไงนะครับในเด็กเนี่ยเล่ากระชับกระชับนะอย่างเวลาจำกัดอันที่หนึ่งก็คือว่าแต่เดิมเลยอ่ะเดิมทีเราก็มองว่าเด็กคนไหนพูดชัดไม่ชัดดูยังไงพูดถูกไห
0: ม
1: พูดพยัญชนะถูกไหมถูกไหมครับทุกวันนี้ระบบแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ดูเลยว่าเราอาจจะดูว่าเขาเรียกว่าเป็น accuracy base คือเน้นความชัดถูกต้องเหมือนผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือถ้าแบบทดสอบมาเลยเสียงนี้คือกอมันต้องได้กอนะเช่นสมมติคำว่าบกมันต้องมาทั้งเบิกเกิดใช่ไหมครับทั้งบอทั้งกอจะต้องชัดอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งจำเนียนการเวลาผ่านไปนิดนึงนักวิชาการก็มาเกิดความคิดว่าเอ๊ะมันไม่ได้เป็นทีละเสียงนะบางทีอ่ะ

0: น้องๆบางคนเวลามันผิดอะเวลามันเกิดความพูดไม่ชัดอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผิดทีละเสียง2เสียงมันเริ่มเห็นเป็นแพทเทิร์นมันเริ่มเห็นเป็นระบบมันเริ่มเห็นเป็นอะไรที่มากกว่าการผิดแค่เป็นบางตัวใช่ไหมครับแล้วองค์ความรู้ทางด้านสัตววิทยาหรือฟอนอลอจีในทางภาษาศาสตร์เองก็พัฒนาขึ้นมาเราก็เลยพบสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนแพทเทิร์นเบสอีแวลูเอชันแล้วก็เห็นแล้วว่าอ๋อน้องๆบางคนเนี่ยมันผิดเป็นแพทเทิร์นเนาะแต่ว่าการประมวลผลในสมองของเขาที่จะรับรู้และผลิตเสียงเหล่านี้มันอาจจะอนุญาตให้เขาผลิตเสียงได้จำกัดปัญหามันก็จะเกิดขึ้นมีคนมาถกเถียงต่อในกลุ่มที่3ก็มาละบอกว่าก็ถ้ายังจะยึดความถูกต้อง accuracy base หรือจะยึดเป็น pattern base มันก็เอาผู้ใหญ่เป็นตัวตั้งอยู่ดีว่าท้ายที่สุดแล้วคุณก็คือต้องการให้เด็กพูดเหมือนผู้ใหญ่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับคราวนี้พอจะบอกว่าแต่เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กนี่ถ้าเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กแปลว่าอะไรแปลว่าคุณก็ต้องประเมินเด็กอย่างที่เด็กเป็นเพื่อเราจะถามว่าเพื่อเราจะเข้าใจเขาจริงๆว่าพัฒนาการเขาอยู่ตรงไหนคราวนี้มันก็เลยนำมาสู่สิ่งที่เราพูดคุยกันในรูปแบบนี้ก็คือมันก็เกิดกลุ่มที่พัฒนาขึ้นมาครับกลุ่มนี้เราก็จะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็น complexity based
1: ใช
0: ่นะครับหรือ independent based หมายความว่าอะไรหมายถึงว่าเขาตั้งเกณฑ์ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกันนะฮะว่าไอ้เกณฑ์เหล่านี้มีอะไรบ้างแต่เกณฑ์เหล่านี้เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้รายการคำก็ได้นะไม่จำเป็นต้องให้เด็กชวนเด็กเล่นเด็กคุยเนี่ยเราบันทึกเสียงกันไว้แค่นี้เราก็เอาแล้วเราเอาเกณฑ์ความยากความง่ายความซับซ้อนของเสียงเนี่ยเอาไปจับเราก็จะรู้แล้วว่าเด็กเนี่ยเขาพูดเนี่ยเสียงไหนได้เสียงไหนไม่ได้นั่นคือกลุ่มที่3ที่เข้ามาในช่วงหลังๆนี้นะครับก็จะเป็นสัก10ปีแล้วล่ะบวกๆนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือเราก็จะดูว่าเสียงเหล่านี้มันฟังชันนอลไห
1: ม
0: กลุ่มที่4คือเป็นพวกฟังชันนอลเบสก็คือดูว่าเสียงบางเสียงเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเสียง S ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันอยู่ในเลดซาวอยู่แล้วมันเป็นเสียงใช่ไหมครับซึ่งเราจัดอยู่ในกลุ่มที่พัฒนาการเสียงเนี่ยมาช้านะครับแม้ว่าโอเคแหละมันจะมีบางตำราบอกว่าบางภาษาเสียงสอเสือเด็กมาเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ยอมรับว่าเสียงกลุ่มนี้มาช้าแต่เสียง S เนี่ยปรากฏในหลายบริบทมากในชีวิตเด็กถ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยเสียง S บอกอะไรได้บ้างฮะ
1: พหูพจน์
0: ใช่ไหมฮะ cats เสียง S เติมใน verb หลัง verb ก็ได
1: ้
0: ใช่ไหมฮะ he drinks
1: ครับ
0: apostrophe S ใช่ไหมฮะ Susan's hat เราพบว่าเสียง S แม้ว่าจะมาช้าแต่มีประโยชน์มากๆเลยในการใช้ชีวิตประจำวันและการสื่อสารถ้าเด็กยังพูดไม่ได้เราจะไปไล่เสียงก่อนหน้านั้นที่ฟังก์ชันน้อยกว่าโดยที่มาอ้างว่าเสียง S มันเป็นเลดซาวด์เนี่ยมันก็ดูไม่ฟังก์ชันนอลนะนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่อธิบายยืดยาวมานะฮะคืออยากจะให้เห็นว่าการประเมินการออกเสียงของเด็กเนี่ยฮะสุดท้ายแล้วมันมี approach ที่มันเดินทางมาเรื่อยๆแล้วจริงๆมันก็โยงไปถึงงานนี้ที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ด้วยครับอาจารย์ศิรินัทว่ามันก็มาอยู่ตรงคำว่า complexity ใช่ไหมครับแล้วในทางภาษาศาสตร์เองเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากเลยในการออกแบบหรือในการตั้งเกณฑ์ต่างๆขึ้นมานะครับดังนั้นเอาตัวกลับมาตรงนี้ว่าเราพูดถึง complexity เนาะคนก็จะคิดว่าความซับซ้อนหรอยาวไงคำยาวยากคำสั้นง่ายจริงไหมฮะ
1: ที่จริงแล้วถ้าเราดูตามความซับซ้อนนะครับความยาวนะเป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบนะครับของความซับซ้อนนะครับอันนี้ก็อ้างอิงนะครับจากงานวิจัยที่ผมกับอาจารย์กิติภูมิได้ทำด้วยกันนะเราตีพิมพ์ในวารสารทางด้าน speech language pathology นะครับก็คือว่าเอาจริงๆมันจะมีมาตรวัดหนึ่งนะครับที่เรียกว่า WCM นะครับหรือว่า Words Complexity Measure นะครับมีการพัฒนาเริ่มต้นจากภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็มีในภาษาจีนภาษาเปอร์เซียนะครับ
0: เรียกว่าหลายภาษาทีเดียวแหละ
1: ใช่แต่ภาษาไทยยังไม่มีนะครับทีนี้มุมมองเนี่ยนะครับเราได้พัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎีนี้นะครับคำถามก็คือไอ้สิ่งที่เราเรียกว่ามันซับซ้อนเนี่ยมัน complex เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันนี้อาจจะแบบลองให้คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือท่านผู้ฟังนะครับลองสังเกตดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับความซับซ้อนเนี่ยจะซับซ้อนมาจากเรื่องของตัวคำครับว่าเป็นแน่นอนคำสองพยางค์เนี่ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อในการผลิตมากกว่าคำหนึ่งพยางค์นะครับ รวมถึงเสียงที่ประจำพยางค์และผูกเป็นคำนะครับแยกความหมายนะครับก็คือ

0: ือเสียงวรรณยุกต์อย่างที่เราฟังไปวรรณยุกต์วรรณยุกต์ที่เปลี่ยนระดับนะครับก็คือวรรณยุกต์โทเป็นขึ้นตกนะครับป้า
1: ในภาษาไทยวรรณยุกต์เมื่อครู่เราพูดว่าวรรณยุกต์เนี่ยมีทั้งแบบที่มันดูเหมือนจะตรงๆแหละก
0: ับ
1: กลุ่มที่มีการเคลื่อนเลื่อนไปนะฮะมีวรรณยุกต์โทใช่ไหมฮะ
0: โทป้าขึ้นตกกับจัตวาป๋านะครับป๋ามันซับซ้อนเพราะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนระดับเสียงนะครับเส้นเสียงมันต้องเปลี่ยนอัตราความเร็วนะครับรวมถึงเรื่องของโครงสร้างพยางค์นะครับแน่นอนเสียงที่มีพยัญชนะท้ายนะครับซับซ้อนมากกว่านะครับเราสังเกตดูว่าเด็กจะพูดพยางค์เปิดออกได้ป้าป้ามามาได้ก่อนใช่ไหมครับรวมถึงเสียงที่เป็นเสียงพยัญชนะควบกล้ามทั้งหลายนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเสียงบางเสียงที่มันได้รับการพิสูจน์ทราบว่ายากกว่าเช่นเสียงเพดานอ่อนเช่นกอไก่คอควายซึ่งอยู่ในอวัยวะที่ลึกๆนะครับเสียงทริลคือเสียงรอเรือนะครับรวมถึงพวกเสียงเสียดแทรกเสียงเซ่อเสียงเฟ้อนะครับจะเป็นเสียงที่เราสังเกตดูเด็กไทยเนี่ยก็จะออกเสียง
1: เชอะเชอะอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ฟอฟันได้ช้ากว่านะครับเสียงซอเสือเป็นซอเสือเป็นหลักอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ครับเขาว่าด้วยเรื่องความซับซ้อนของเสียงครับอาจารย์กิติภูมิ
1: จริงๆแล้วการค้นพบว่าเสียงที่มีความซับซ้อนแตกต่างกันเนี่ยจะมีประโยชน์นะฮะคืออย่างถ้ามองในมุมของนักแก้ไขการพูดเองหรืองานคลินิกเองเนี่ยเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วการที่เรามองเด็กด้วยความถูกต้องแบบผู้ใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะไม่แฟร์แล้วมันมีถึงเคสขั้นแบบนี้ฮะอาจารย์ว่าน้องบางคนน่ะฟังเราฟังเขาเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราเอารูปไปเขาดูเนี่ยเขาแทบจะออกเสียงมาแล้วเราไม่เข้าใจเลยอะว่าสิ่งที่เขาพูดอะคือคำว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นหนึ่งในวิธีที่เอามาแก้ไขข้อจำกัดนะครับแก้ไขข้อจำกัดของการของ picture based test หรือ sentence based test นะครับเช่นสมมติเราเนี่ย1นาทีเราให้เด็กพูดไปเลย
0: ครับ
1: อ่านหนังสือหรือจะดูภาพอะไรก็ได้นะครับเราให้เขาพูดสื่อสารจากนั้นเราก็มาดูว่าเสียงอะไรบ้างที่เขาพูดได้ใช่ไหมครับตรงเนี้ยเราก็จะเห็นภาพรวมเราก็จะเห็นความซับซ้อนว่ามันมีปัญหาแหละหรือมันไม่มีปัญหาหรือว่าเสียงง่ายมันได้เสียงที่ซับซ้อนกว่าไม่ได้แล้วมันยังมีประโยชน์นอกจากมันจะมีประโยชน์ในการประเมินแล้วนะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วอันนี้ถ้าพูดในเชิงลึกเผื่อท่านมีนักแก้ไขการพูดเราฟังนะฮะปัจจุบันนี้เรามี complexity based treatment ค
0: ือ
1: เขาไม่ได้มองว่าเราจะต้องฝึกเด็กตามพัฒนาการเขามองว่าจริงๆแล้วถ้าเราทาร์เก็ตเสียงที่มีความซับซ้อนสูงโอกาสที่เด็กจะ generalize ลงมาสู่เสียงที่มีความซับซ้อนต่ำกว่าเนี่ยมันก็เกิดผลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นงานวิจัยไม่เกินในระยะ10ปีที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันซึ่งเราก็ยังมีข้อมูลที่เราต้องยอมรับว่าเรายังมี evidence ที่น้อยอยู่ในภาษาไทยนะฮะแต่เราก็เชื่อว่าถ้าเกิดพัฒนาการของเด็กหรือวิธีการที่จะมาใช้ในการประเมินเองหรือในการบำบัดเองเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นในภาษาอื่นมันก็น่าที่จะลองทดลองดูกับน้องๆที่เป็นภาษาไทยด้วยนะครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าองค์ความรู้ทางภาษาต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความเฉพาะนะครับอย่างเช่นที่อาจารย์กิติภูมิพูดถึงเรื่องเสียง S ในภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งมีหน้าที่นะครับทางไวยากรณ์สูงแต่ภาษาไทยเนี่ยอาจจะมีไม่เท่านะครับรวมถึงเสียงบางเสียงในภาษาไทยนะครับที่อาจจะมีความซับซ้อนนะครับแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่แยกออกจากกันเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีเสียงเพอเสียงเบอร์นะครับเพนเบนแต่ภาษาไทยเนี่ยมันมีเปอร์ใช่ไหมครับแล้วก็เพอแล้วก็เบอร์นะครับอย่างเงี้ยก็จะมีความซับซ้อนของแต่ละภาษามันจึงเป็นที่มาว่าเราจึงต้องทำงานวิจัยที่มันเฉพาะของภาษานะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการที่เป็นเหมือนเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือนักแก้ไขการพูดว่าโอเครูปแบบนี้เนี่ยมันมีแพทเทิร์นเดียวกันหรือไม่นะครับหรือแตกต่างกันนะครับ
1: คิดว่าตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์ที่อยากจะแชร์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก็คือว่าจริงๆแล้วการทำงานร่วมกันระหว่างนักแก้ไขการพูดเองกับนักภาษาศาสตร์เองนะครับมีประโยชน์มาก
0: ครับ
1: อันนี้ส่วนตัวนะฮะก็แชร์ว่าเราบางทีในงานแก้ไขการพูดเนี่ยเราโฟกัสเรื่องของการบำบัดการประเมินใช่ไหมครับแต่องค์ความรู้ด้านภาษาเนี่ยเราก็ยังต้องพึ่งความสามารถของนักภาษาศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วเราพอมันเป็นการทำงานร่วมกันตรงนี้เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเข้าใจในแต่ละศาสตร์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะฮะไม่แน่ใจว่าอาจารย์สุจินทร์เห็นเช่นนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก
0: ใช่ครับแล้วมุมมองหนึ่งก็คือนักภาษาศาสตร์นะครับที่ทำงานกับนักแก้ไขการพูดเนี่ยก็เราก็ได้ความรู้หลายอย่างเหมือนกันว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพูดกันนะครับโอ้แต่จริงๆมันมีประโยชน์มากในเชิงพัฒนาการเห็นความเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับของการศึกษาที่มันลึกซึ้งมากขึ้นนะครับทีนี้สุดท้ายครับ

0: ากจะถามอาจารย์กิติภูมิว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเด็กๆเนี่ยครับเขาพูดไม่ชัดนะครับพ่อแม่เนี่ยควรจะต้องตกใจเมื่อไหร่หรือยังไงนะครับวันน
1: ี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดไม่ชัดหรือพูดช้านะครับถ้าเป็นการพูดไม่ชัดเอาว่าพูดไม่ชัดก่อนนะหมายถึงว่าออกเสียงพยัญชนะต่างๆฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องนะครับถ้าเราลองเกินไปสัก2ขวบ3ขวบเนี่ยแล้วเข้าใจยากแหละหรือเริ่มเห็นแพทเทิร์นบางอย่างเช่นพูดแต่เสียงพยัญชนะเนี่ยตลอดเลยหรือพูดออกมาแล้วไม่มีพยัญชนะท้ายเลยฝึกเท่าไหร่สอนเท่าไหร่ทวนซ้ำย้ำทวนเท่าไหร่ลูกก็ไม่ได้สักทีพูดไม่ได้สักทีอันนี้ก็แนะนำว่านำมาพบกับนักแก้ไขการพูดเพื่อตรวจประเมินและดูว่าต้องการการช่วยเหลือหรือเปล่าหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่เริ่มเห็นว่าสิ่งนี้มันกระทบกระทบคุณภาพชีวิตของเขาและคนรอบข้างเมื่อนั้นไม่ต้องรอมาคุยกันหาวิธีทางออกเพราะเมื่อใดก็ตามที่สิ่งเหล่านี้มันเริ่มกระทบชีวิตมันอาจจะมีอิมแพคต่อไปนะครับคือไม่ได้อยากว่าโอ้ต้องเปิดชาร์ตหรืออะไรคือจะดูชาร์ตก็ได้นะว่าเสียงไหนตอนไหนแต่เดี๋ยวพ่อแม่จะคุณพ่อแม่จะแพนิคนะฮะเพราะฉะนั้นมันเริ่มทำให้เราเห็นว่าซ้ำย้ำทวนไปสักระยะหนึ่งมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็ควรที่จะมาพบปะแพทย์พัฒนาการนะครับหรือนักแก้ไขการพูดนักการทำบำบัดนักวิทยาศาสตร์สื่อความหมายถ้าในโลกของภาษานะครับถ้า18เดือนแล้วยังไม่มีสักคำเลยอย่างเงี้ยหรือ24เดือนแล้วคำยังน้อยมากๆอยู่เลยพูดได้ทีละคำหรือยังไม่มาเป็นคำอย่างเงี้ยฮะมาพบเจอกันสักหน่อยจะได้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับดูตรงนี้ก็อยากจะฝากไปยังผู้ฟังทุกท่านว่าแพทย์พัฒนาการนะครับนักแก้ไขการพูดเราอยู่ให้บริการนะครับงานด้านนี้ที่จะคอยซัพพอร์ตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆนะครับ
0: คำนึกสมมุติมองของภาษาศาสตร์นะครับการที่เด็กมีพัฒนาการนะครับอาจจะช้าไปบ้างนะครับหรือว่าการพูดไม่ชัดนะครับมันไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีพัฒนาการนะครับมันอาจจะค่อยๆนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปมันก็จะมีรูปแบบบางอย่างที่งานวิจัยทางภาษาศาสตร์ก็จะเห็นนะครับรูปแบบต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อสังเกตนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการประเมินยังไงเนี่ยถ้าเกิดถึงมือ SLP นักแก้ไขการพูดเนี่ยก็น่าจะมีความสบายใจมากกว่านะครับ
1: โอเคนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็ขอบคุณอาจารย์สุจินัทนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับ
0: ขอบคุณอาจารย์กิติภูมินะครับที่ได้พูดคุยกันในวันนี้นะคร
1: ับ ใช่รูปแบบวันนี้เป็นวิทยากรคู่
0: ค
1: นะครับที่เราก็มาแบ่งปันครับพูดคุยสาระที่มีประโยชน์นะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการมาจนจบนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวเปเปอร์ก็สามารถไปอ่านได้นะครับแล้วก็จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับท่านสามารถรับการทุกท่านนะครับสามารถรับฟังรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยได้ทางสถานีวิทยุจุฬาคลื่น 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกเช้าวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้นะครับแล้วก็ในรูปแบบพอดแคสต์ทั้งบน Spotify Apple Podcast แล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกับ Talking Arts ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามประเด็นการศึกษาและองค์ความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 นถึง 8:30 นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เมกะเฮิร์ตซ
3: ์ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 นถึง 11:55 นที่นี่ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
4: ์จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมาน

0: ลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: ย้อนภาพเล่าอดีตของวานๆผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอตอนพิเศษ Talk with เพชรชมพูจุฬาดำเนินรายการโดยพิมพิสากำเนิดจิรมณีกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าตอนพิเศษซึ่งตอนพิเศษในครั้งนี้จะเสนอในตอนเพชรชมพูจุฬานะคะเพชรชมพูจุฬาของเราหมายถึงนิสิตเก่าจากหลากหลายคณะหลากหลายรุ่นที่จะมาร่วมพูดคุยแบบสบายๆสไตล์รุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อมาบอกเล่าเรื่องราวถ่ายทอดประสบการณ์สมัยเรียนสมัยเป็นนิสิตอยู่ในรั้วจามจุรีการก้าวสู่โลกของการทำงานในเส้นทางอาชีพต่างๆการดำเนินชีวิตและกิจกรรมปัจจุบันของพี่นิสิตเก่ารวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อตอบแทนสังคมและแหล่งเรียนมาให้สมกับคำว่าเกียรติภูมิของจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนรายการตอนพิเศษของเราจะออกอากาศเป็นประจำเดือนละ2ครั้งและผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังทุกตอนผ่านทาง YouTube Official Channel ของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมที่ใช้ชื่อว่า CU Art Culture อีกด้วยนะคะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่าปัจจุบันนี้สถานีวิทยุจุฬามีช่องทางให้คุณผู้ฟังเข้าถึงรับฟังรายการผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ Android และ iOS ใช้ชื่อแอปพลิเคชันว่า CU Radio Plus ทำให้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังทั้งรายการสดและรายการย้อนหลังของทางสถานีได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้จามจุรีมีเรื่องเล่าตอนพิเศษเพชรชมพูจุฬาที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้เป็นนิสิตเก่าของเรานี่แหละค่ะแต่ทำงานในสายงานที่อาจจะไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมาสักทีเดียวและมีประสบการณ์หลากหลายมากมายรวมทั้งได้มีโอกาสกลับมาตอบแทนพระคุณของแหล่งเรียนมาในฐานะนิสิตเก่ามาทำกิจกรรมที่คณะนิสิตเก่าที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้เป็นนิสิตเก่าปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ค่ะเข้าเรียนปี1เมื่อปีพุทธศักราช2521ในสาขามัธยมวิชาเอกภาษาไทยและเทคโนโลยีการศึกษาหลังจากจบการศึกษาปริญญาตรีแล้วยังได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่คณะครุศาสตร์เช่นเดิมในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาค่ะและปัจจุบันนี้พี่นิสิตเก่าของเรากลับมาร่วมทำกิจกรรมที่คณะครุศาสตร์ในฐานะนิสิตเก่าในตำแหน่งอุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ของสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ค่ะซึ่งนิสิตเก่าของเราคนนี้เดี๋ยวเอ่ยชื่อไปแล้วอาจจะบางคนคุ้นเคยจากธุรกิจเกี่ยวกับการทำบริษัททัวร์ในฐานะที่ปรึกษาและเคยทำงานเป็นโบรกเกอร์ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยพี่นิสิตเก่าที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้คือคุณสรณะฉายประเสริฐหรือหลายคนคุ้นเคยชื่อเล่นว่าพี่กิ๊กนะคะเป็นนิสิตเก่าคณะครุศาสตร์ CU 2521ค่ะต้อนรับพี่เข้าสู่รายการกันเลยสวัสดีค่ะพี่กิ๊ก
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ในนามหอประวัติจุฬาขอบคุณนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยในรายการเมื่อกี้เกริ่นไปเกี่ยวกับความพิเศษของพี่กิ๊กซึ่งก็พิเศษจริงๆเพราะบอกว่าเป็นคนครุแต่ว่าบอกว่าพื้นฐานคือทำทัวร์มาตลอดเลยและส่วนหนึ่งคือไปทำเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ด้วย
1: ครับ
0: ให้พี่กิ๊กเล่าว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ก่อนอื่นขอย้อนไปก่อนว่าการเข้ามาสู่รั้วจุฬาในฐานะนิสิตปริญญาตรีในคณะครุศาสตร์เกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงสนใจที่จะสอบเอนทรานซ์เข้าในสายครุศาสตร์
1: ครับต้องขอบคุณก่อนนะครับว่าที่ให้โอกาสมาเล่าเรื่องของตัวเองนะครับในครั้งนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับเข้ามาอยู่กรุงเทพก็คือมาเรียนสมัยนั้นเรียกว่า

0: ม.ศ.1 นะครับโชคดีว่าไปสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบได้แต่ว่าด้วยความเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเคยเรียนดีก็กลายเป็นเรียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่อาศัยว่าพื้นฐานตอนเด็กๆพอไหวแต่ว่าพอเจออะไรที่เป็นกรุงเทพเนี่ยทำให้เราบางวิชาที่เคยเรียนดีเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยมันแย่ลงนะครับก็พอตอนจบม.ศ.3จะต้องเลือกสายวิชาเนี่ยคุณพ่อจริงๆอยากให้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ก็บอกไม่ไหวขอไปเรียนทางด้านสายศิลป์เถอะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็โชคดีว่าท่านก็ไม่ได้ขัดอะไรก็เลยไปเรียนศิลป์ฝรั่งเศสกับคณิตกรนะครับอันนี้พอจนสอบเอนทรานซ์สมัยนั้นเนี่ยเขาให้เลือก6อันดับเราก็ยังไม่มีเป้าหมายอะไรหรอกครับว่าจะต้องไปเรียนอะไรเพียงแต่ว่าเรามาเรียงคะแนนในการสอบเอนทรานซ์สมัยนั้นว่าเราพอจะมีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอะไรบ้างก็แน่นอนครับความฝันของเด็กยุคนั้นนะครับการเข้าเรียนจุฬาเป็นความฝันอันดับ1ครุศาสตร์เนี่ยเป็นคณะที่ผมเลือกไปอันดับที่4ผมเลือกวิชาภาษาไทยกขคมาสอบก็น่าจะคะแนนดีมั้งครับจำคะแนนแม่จริงแต่ว่าติดครุศาสตร์ก็อย่างน้อยติดจุฬาก็บอกคุณแม่ว่าคุณแม่ผมเป็นครูนะครับเป็นครูก็บอกติดครุศาสตร์นะแม่แม่ก็บอกดีละก็เรียนไปก็เรียนได้เรียนครุศาสตร
1: ์การเข้ามาสู่รั้วมหาลัยก้าวสู่โลกใหม่ในการเป็นนิสิตในมหาลัยจากเด็กมัธยมเปลี่ยนสถานะมาเป็นนิสิตแล้วงั้นพี่กิ๊กเล่าให้ฟังหน่อยว่าปี2521การเข้ามาเป็นน้องใหม่ปี1เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างที่ใฝ่ฝันก้าวแรกที่เข้ามาพี่เจอบรรยากาศอะไรบ้างแล้วก็ได้เรียนรู้หรือทำอะไรบ้างในช่วงปี1ที่ยังประทับใจอยู่ถึงทุกวันนี้คะ
0: ตอนอยู่ปี1เนี่ยผมก็ยังสนุกสนานกับชีวิตนะครับที่เป็นนิสิตแล้วผมก็มานั่งนึกย้อนหลังไปว่าการเป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยมันดีอย่างนึงก็คือเราเป็นเด็กที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่แต่ก็ไม่เป็นเด็กแล้วนะครับเพราะนั้นไอ้ความที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่แต่ไม่เป็นเด็กแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่ทั้งหมดก็คือทำผิดก็ยังมีคนให้อภัยนะครับแต่ว่าก็โตพอที่จะทำอะไรที่ผู้ใหญ่ฟังดังนั้นเนี่ยพอเราทำตรงนั้นเรามีความเป็นผู้ใหญ่กับเด็กก้ำก้ำกึ่งกันเนี่ยเราก็สามารถทำอะไรทั้งสองแบบได้แล้วก็โชคดีว่าที่คณิตศาสตร์มีกิจกรรมให้ทำเยอะผมก็มีรุ่นพี่ที่มักจะเป็นนักกิจกรรมมาชวนทำกิจกรรมต่างๆนะจะเป็นเชียร์จะไปเป็นกิจกรรมค่ายอาสาอะไรเงี้ยครับผมก็จะไปร่วมกิจกรรมเหล่านั้นนะครับทุกครั้งที่เป็นคนชอบกิจกรรมต่าง
1: ๆ
0: ดังนั้นก็เรียนบ้างทำกิจกรรมบ้างไปเรื่อยๆก็เรียนก็ไม่แย่แต่ไม่ดีเลิศนะฮะแต่ได้ทำกิจกรรมซึ่งผมว่ามันส่งผลต่อชีวิตผมในการไปทำงานในช่วงต่อๆไปพอสมควรเลยครับ
1: ค่ะหลายคนฟังแล้วอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมสมัยก่อนพี่ๆนิสิตนักศึกษาเขาทำกิจกรรมกันเยอะจังเลยแล้วจะเรียนยังไงสมัยนี้แค่เรียนอย่างนี้ก็หนักแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะคือสมัยก่อนก็เรียนหนักเหมือนสมัยนี้แหละค่ะแต่เขายังพอจะมีเวลาแล้วก็เห็นความสำคัญของการที่จะเรียนรู้โลกกว้างผ่านการฝึกปฏิบัติหรือการทำกิจกรรมพี่กิ๊กก็เข้ามาปี1ปีแรกก็พี่ๆชวนทำกิจกรรมตามวัฒนธรรมขององค์กรกับทางมหาลัยสมัยนั้นทุกคนก็ต้องทำกิจกรรมก็ไปกับเขาแล้วการเรียนล่ะคะพี่กิ๊กสมัยนั้น2521การเรียนครุศาสตร์ในมุมของพี่กิ๊กกับปัจจุบันที่พอจะเห็นน้องๆเรียนนี่มันเหมือนหรือต่างกันยังไงคะ
0: ผมว่าการเรียนก็คงไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าคนที่ชอบเรียนมากๆเขาก็ยังคงเป็นเด็กเรียน
1: ค่ะ
0: นะคนที่ชอบกิจกรรมก็ชอบกิจกรร
1: ม
0: นะฮะแต่ผมว่าสิ่งที่จะต่างแต่ละคนก็คือถ้าคุณแบ่งเวลาถูกคุณสามารถทำได้ทั้งสองอย่างนะครับผมก็อาจจะเป็นคนโชคดีที่แบ่งเวลาได้ทั้งสองแบบ
1: ค
0: ืออย่างที่บอกว่าผมไม่ได้เป็นคนเรียนดีมากไม่ได้เกียรตินิยมนะครับแต่ก็เรียนได้สามกว่าก็ถือว่าเอาตัวรอดคือตอนนั้นตั้งเป้าว่าขอแค่ได้คะแนนมากพอที่จะไปสอบปริญญาโทได้ไปสอบข้อทำงานได้เพราะตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาจะเอาประมาณ 2.7 พอเราจบปี3ด้วยคะแนนเกินกว่า 2.7 แน่ๆแล้วเนี่ยนะเราก็ค่อนข้างสบายใจนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็จัดสรรตัวเองให้อยู่ในระดับที่ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการเรียนในอนาคตในการทำงานในอนาคตแต่ผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญว่าถ้าจัดสรรตัวเองได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถทำอะไรได้มากขึ้น
1: เมื่อกี้พี่กิ๊กพูดว่าตั้งใจว่าเรียนให้ถึงระดับที่สามารถต่อปริญญาโทได้แปลว่าพี่กิ๊กมีความตั้งใจตั้งแต่เรียนปริญญาตรีเลยว่ายังไงถ้ามีโอกาสจะต้องต่อปริญญาโทแน่ๆอย่างนั้นเหรอคะ
0: ผมว่าการเรียนสายสังคมเนี่ยนะครับหรือสายการศึกษาเนี่ยเราคงจะต้องเรียนต่ออย่างน้อยปริญญาโทนะครับเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้นะครับว่าจะทำงานอะไรแต่ก็คิดว่าคงเป็นครูแหละนะครับเพราะนั้นผมว่าถ้าการที่เราไปเป็นครูเป็นบุคลากรในสถาบันการศึกษาเนี่ยการเรียนปริญญาโทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเพราะว่าความก้าวหน้าในงานเนี่ยมันต้องอาศัยคุณวุฒินี่เพราะเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วเนี่ยคุณวุฒิมันสำคัญก็เลยจำเป็นจะต้องมองแผนว่าต้องเรียนปริญญาโทส่วนจะเรียนตอนไหนยังไงตอนนั้นยังไม่ได้คิดนะครับตอนเรียนจบก็ลองสอบดู นะครับว่าปริญญาโทแต่สอบได้ไหมเรียนครับเผอิญว่าทั้งสอบบรรจุด้วยสอบเรียนปริญญาโทด้วยแล้วก็สอบปริญญาโทเนี่ยประกาศผลก่อนสอบบรรจุนะครับก็เลยไปขอคุณแม่ว่าขอเรียนปริญญาโทได้ไหมแม่บอกก็ได้ตามใจถ้าอยากเรียนก็

0: แต่ลำเอิญตอนที่สอบบรรจุเนี่ยไปสอบบรรจุได้จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมันไกลมากก็เลยคิดว่าเพราะงั้นเรียนดีกว่า
1: เส้นทางของนิสิตปริญญาตรีครุศาสตร์ในยุคของพี่กิ๊กตอนนั้นก็คือเรียนให้ได้เกรดระดับหนึ่งแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยการเข้าสายงานถ้าตรงที่สุดก็คือบรรจุเข้ารับราชการหรือทำงานในสายครูนี่แหละอาจจะไปที่นั่นที่นี่ว่าไปพี่กิ๊กก็ไปตามเส้นทางนั้นลองสอบบรรจุแล้วแต่ว่าปริญญาโทในความตั้งใจก็ไม่ทิ้งสอบด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วทีนี้คือการเรียนปริญญาโทยุค2525ประมาณนั้นใช่ไหมคะตอนนั้นพี่กิ๊กสอบเรียนที่จุฬาเล่าถึงเรื่องของการเรียนปริญญาโทในยุค2525หน่อยว่าพอเรียนขึ้นสูงอีกระดับนึงแล้วเขาต้องเป็นยังไงกันบ้างอะ
0: ผมอาจจะโชคดีนะครับว่าไปเลือกเรียนสาขาวิชาโสตทัศนศึกษาซึ่งมันก็คือเหมือนกับเทคโนโลยีการศึกษาในตอนป.ตรีนะครับ
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นสาขาวิชาซึ่งเราคุ้นเคยนะครับแล้วก็ผมก็โชคดีอีกที่พอตอนเรียนจบปริญญาตรีสอบปริญญาโทได้เนี่ยก็ตั้งใจจะเรียนแหละก็มีรุ่นพี่ที่เคยเป็นอาจารย์ผู้ช่วยในตอนเรียนปริญญาตรีนะครับไปทำงานอยู่ที่สถาบันฝึกอบรมสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติซึ่งเป็นโครงการที่ได้เงินสนับสนุนจากทางสหภาพยุโรปมาพัฒนาสหกรณ์การเกษตรนะครับแล้วก็ต้องการรับคนมาเปิดใหม่ๆรับคนผมก็ไปสมัครท่านรองผู้อำนวยการท่านก็ใจดีรับเราก็ทำงานโดยอนุญาตให้เรียนปริญญาโทด้วยแล้วผมก็อยู่ฝ่ายงานผลิตสื่อก็คือฝ่ายที่เรียนปริญญาโทนี้พอดีดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกื้อกันระหว่างงานที่ทำกับสิ่งที่เรียนนะครับแต่ว่าพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาอีกก็คือตอนเรียนปริญญาตรีปี3เนี่ยมันมีวิชาอยู่วิชาหนึ่งชื่อว่าการท่องเที่ยวการศึกษาหรือว่า Field Trip Education ซึ่งท่านอาจารย์ชัยธวัฒน์ไทยยงท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนและท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผมด้วยนะครับผมก็เรียนวิชาเนื้อชอบมากมีความสุขมากว่าการท่องเที่ยวมันเป็นสิ่งที่สนุกจริงๆอาจจะเพราะเราเป็นคนนิสัยอย่างนั้นเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าตอนที่เรียนจบปริญญาตรีเรียนปริญญาโทเนี่ยผมมีงานที่ต้องทำถึง3อย่างหนึ่งคือเรียนปริญญาโทสองทำงานประจำสามออกทัวร์อีกด้วยชีวิตช่วงนั้นจึงเป็นชีวิตที่ทำ3อย่างพร้อมกันนะครับ
1: ค
0: ราวนี้สิ่งที่มันกลายเป็นเกือบจะล้มเหลวก็คือปริญญาโทผมใช้เวลาเรียนปริญญาโท5ปีเต็ม
1: ทั้งเรียนและทำกิจกรรมที่ตัวเองรักคือการออกทำทัวร์
0: ใช่ครับ
1: พร้อมกันอ๋อค่ะ5ปีสำหรับปริญญาโทถ้ามาในยุคปัจจุบันก็ไม่ถือว่าช้าเกินไปนะคะแต่ถ้าในยุคของพี่กิ๊กอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็คนก็เรียนไม่เยอะยังไม่จบสักทีก็กดดันหรือยังไงคะตอนนั้น
0: ก็จริงๆคือผมตั้งใจทิ้งแล้วนะ
1: เอาล่ะค่ะ
0: เพราะว่าคิดว่าไม่เอาละเพราะว่าผมไม่ต้องใช้ละปริญญาโท
1: คือทั้งทำงานทั้งทำทัวร์ก็เริ่มรู้สึกว่าเออสนุกกับงานพวกนี้แล้ว
0: แล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องใช้คุณวุฒิปอโทก็ได้มั้งนะตอนนั้นคิดแต่บังเอิญครับเพื่อนรักคนหนึ่งนะครับดร.อมรวิทย์นครทัพกลับมาจากเรียนต่างประเทศเขาได้ทุนเรียนจนจบด็อกเตอร์กลับมาบอกว่าทำไมยังไม่จบอีกผมก็ไม่เอาละมันไม่ไหวละทางงานโน้นนี้เขาบอกว่าไม่ได้ต้องจบแล้วคุณแม่ก็บอกว่าแม่ตัดชุดรอถ่ายรูปปริญญาโทลูกแล้วนะสองอย่างรวมกันทำให้ต้องกลับมาฮึดใหม่แล้วดร.มนวิทย์ก็มานั่งช่วยผมทำวิทยานิพนธ์อยู่ประมาณ1เดือนจนวิทยานิพนธ์เสร็จนะครับท่านอาจารย์ชัยธวัฒน์ก็ช่วยไปเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการสอบวิทยานิพนธ์แล้วก็ไปทำรูปเล่มผมมาส่งวิทยานิพนธ์เนี่ย 15:50 น.ค่อยส่งตอน 16:00 น.ของวันสุดท้าย
1: คือวันสุดท้ายจะเดดไลน์จะหมดสิทธิ์ทุกอย่างแล้ว
0: ถ้าวันนั้นรถเมล์ติดไฟแดง2ทีผมก็ส่งไม่ทันละก็ถือว่ายังมีวาสนาน
1: ี่คือเป็นประสบการณ์ที่พิเศษจริงๆนะคะพี่กิ๊กได้ผ่านมาแล้วก็ยังจำมาจนถึงทุกวันนี้ในช่วงชีวิตปริญญาโทตอนนั้น5ปีกับการทำทัวร์ด้วยกับการทำงานประจำด้วยพี่กิ๊กได้เรียนรู้อะไรบ้าง
0: เรียงลำดับชีวิตไม่ถูกผมควรจะต้องทำหน้าที่การเรียนปริญญาโทให้เสร็จสิ้นก่อนหน้านี้ไม่ควรทิ้งมันไปนะครับเพราะว่าถามว่าวุฒิปริญญาโทมันสำคัญอะไรมากไหมก็ไม่มากแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราอดทนต่อสู้น้อยเกินไปหรือว่าเราสนุกกับงานบางอย่างที่มันมาสนุกทีหลังก็ได
1: ้ค
0: ่ะตรงนี้นะครับแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเราสนุกกับการท่องเที่ยวผมเนี่ยเดินทางครบ76จังหวัดเมื่ออายุ27ปี
1: อ่ะอ๋อคือมาเจอสิ่งที่ชอบในขณะที่ยังมีภาระรับผิดชอบเรื่องเรียนปริญญาโทด้วยแต่แบบมันยังบาลานซ์ไม่ได้ตอนนั้น
0: ก็รู้สึกว่าเราไม่ถนัดเลยก็นั่งทำเอกสารเปเปอร์ที่ติดเนี่ยก็โชคดีว่าดร.มนวิทย์กลับมาจากต่างประเทศมาจับมือผมนั่งทำทุกอย่างนั่งจี้ว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนเสร็จ
1: ก็นี่ก็เป็นบทเรียนให้พี่กิ๊กเก็บไว้เป็นประสบการณ์ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังฟังเลยว่าโอเคอาจจะต้องตัดสินใจหรือเรียงลำดับชีวิตอะละเรียนปริญญาโทได้วุฒิแล้วสุดท้ายแล้วถ้าคนที่เขาจบปริญญาโทก็อาจจะมองไปในสายวิชาการหรือสายอะไรที่เอาไปต่อยอดจากความเป็นปริญญาโทของตัวเองแต่เท่าที่ทราบข้อมูลมาเมื่อคุยกันนอกรอบคือพี่กิ๊กก็ยังทำทัวร์ต่อไปหลังจากจบปริญญาโทอย่างนั้นเหรอคะไปทำงานอะไรตามวิชาชีพที่จบมาบ้างไหมคะ
0: คือตอนจบปั๊บเนี่ยใจก็อยากทำทัวร์ต่อนะแต่ยุค40ปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวมันไม่ใช่ธุรกิจที่ถือว่าจะบอกว่ามัน

0: สร้างความยั่งยืนไม่ได้ในยุคนั้นนะครับเสร็จแล้วดร.อเมริกจบตั้งปอโทควรจะไปทำงานอะไรที่มันเป็นสาระก็ไปฟ้องคุณแม่ผมอีก คุณแม่บอกไปหางานทำที่มันเป็นงานวิชาการสิลูก ก็เผอิญทางสถาบันวิทยาบริการเปิดรับตำแหน่งนักวิชาการสูง
1: สำนักวิทยาบริการ

0: มันไม่สนุกสำหรับผมนะครับเ
1: ครื่อง
0: จากสมัยนั้นเนี่ยที่สถาบันเนี่ยไม่ค่อยมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรให้ทำงานก็คงมีน้อยนะครับผมซึ่งเคยทำสารพัดเรื่องอย่างที่เล่าเมื่อกี้นะครับผมนั่งเหงาๆทั้งวันเลยหานวนหานี่ทำก็ไม่มีมีงานที่ผมภูมิใจที่สุดในการทำงานที่สถาบันบริการก็คือตอนนั้นจุฬาจัดการจุฬาวิชาการและในหลวงรัชกาลที่9ท่านเสด็จมางานผมก็ไปขอพี่ที่เป็นช่างเทคนิคว่าเนี่ยเขาต้องไปบันทึกถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งถ้าเป็นช่องทีวีทั่วไปจะได้ถ่ายแค่ตอนต้นแป๊บเดียวแต่ของเราจะบันทึกจนหมดผมบอกผมขอไปถ่ายเถอะเพราะผมรู้สึกว่าผมได้ทำอะไรที่เต็มที่พี่เขาก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของนักวิชาการบอกว่าเป็นไรผมขอทำพี่เขาก็ใจดีให้ผมไปทำผมก็เลยตามถ่ายเสด็จตามพระองค์ท่านนะครับถ่ายจนท่านเสด็จจนค่ำถ่ายไปน้ำตาไหลไป
1: คือเป็นงานพิเศษที่ลองขอโอกาสแล้วได้โอกาสในการไปทำนะคะ
0: ครับ6เดือนเนี้ยเป็นงานที่ผมจำได้ดีที่สุดว่าเป็นความภูมิใจอย่างที่สุดท่านเสด็จไปถ่ายท่านก็เสด็จกับกรมสมเด็จพระเทพนะครับโอ้ท่านเสด็จตั้งแต่บ่ายจนเย็นจนค่ำแล้วก็วันนั้นตอนท่านเสด็จกลับเนี่ยฝนตกนะครับฝนตกหนักพอท่านเสด็จกลับผมจำได้ว่านิสิตคณะวิศวะซึ่งได้อยู่สถงเสด็จใกล้ที่สุดเนี่ยหมอบกราบกลางฝน
1: คือเป็นภาพที่ถ้าพี่ๆนิสิตเก่าสมัยก่อนหรือคนจุฬาสมัยก่อนคือเป็นภาพที่คุ้นตาคุ้นชินมาก
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วพี่กิ๊กได้มีโอกาสบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญของจุฬาไว้ตรงนั้นด้วย
0: ผมได้ทุกว่าเป็นความภูมิใจที่สุดที่ได้ทำงานนี้ในวันนั้น
1: ค่ะ
0: นะครับนะเป็นสิ่งที่ดีใจแล้วนี้ถามว่าแล้วทำไมถึงออกก็อย่างที่บอกแล้วเขาว่ามันไม่มีอะไรทำแล้วผมเป็นคนที่อาจจะอยู่เฉยไม่ค่อยเป็นระหว่างนั้นอะที่ผมทำงานสถาบันวิทยาการเนี่ยวันหยุดก็ไปออกทัวร์อะไรเงี้ยครับก็ไปบ่นกับลูกทัวร์นะครับเพราะว่าลูกทัวร์เนี่ยจะเป็นลูกทัวร์ที่คุ้นเคยกันบางคนก็เที่ยวกันเดือนละ2ครั้ง3ครั้งบ่นเพราะว่าผมเบื่อผมไม่มีอะไรทำอะผมจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเบื่อมากรอมาจากวันเสาร์อาทิตย์ที่มีทัวร์ออกจนวันนึงพี่ท่านนึงเขาบอกว่าบล็อกเกอร์เขาจะเปิดใหม่ทำไหม
1: คือชวนลองไปเปิดหูเปิดตาทำงานอื่นดูบ้าง
0: ลองครับผมก็บอกว่าทำ
1: เมื่อกี้เขาชวนไปทำโบรกเกอร์คือเป็นลักษณะตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ตอนนั้นยังไม่รู้ได้ทำคำว่าโบรกเกอร์แปลว่าอะไรพอเขาบอกโบรกเกอร์ผมตอนนั้นผมว่าใครชวนผมอะไรทำอะไรผมคงทำหมดอะคือด้วยความที่เรามานั่งที่หลังว่าบางทีชีวิตคนเราเนี่ยมันหนีปัญหานะ
1: คือ
0: แบบว่าบางคนอาจจะโชคดีหนีปัญหาหนึ่งไปเจอสิ่งที่ดีกว่าแต่บางคนอาจจะหนีปัญหาหนึ่งไปเจอปัญหาหนักกว่าก็ได
1: ้คือพี่กิ๊กมีคนมาออฟเฟอร์ทางเลือกหรือว่าโอกาสพ
0: ี่
1: กิ๊กตอบรับเลยโดยที่ยังไม่รู้หรอกว่าทางนั้นมันดีกว่าทางเก่าหรืออะไรยังไงแต่ขอลองก่อน
0: ใช่ครับซึ่งผมยังจำได้ว่าวันที่ผมไปถูกสัมภาษณ์เนี่ยผู้จัดการมาสัมภาษณ์ผมว่า1รู้จักหุ้นไหมผมไม่รู้จัก
1: พื้นฐานคารุศาสตร์ด้วย
0: สองพิมพ์ดีดเป็นไหมบอกผมพิมพ์นิ้วเดียว
1: okay.
0: ค
1: ือ
0: ใช้นิ้วเดียวพิมพ์มันสมัยนั้นคอมพิวเตอร์ไม่มีใช่ไหมสามขับรถเป็นไหมบอกว่าพอได้แต่ยังไม่มีแบบขี่สี่ภาษาอังกฤษล่ะไม่ค่อยเก่งเขาก็ถามผมว่าเริ่มงานได้เมื่อไหร
1: ่
0: ผมก็มีแบบนี้ด้วยเหรอนะครับ
1: คือตอบไปตามความเป็นจริงก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ถ้าได้ก็ทำแหละ
0: ค่ะผมก็บอกอีก2อาทิตย์ผมขอเวลาออกก่อนแล้วก็เวลาออกในวันรุ่งขึ้นเลย
1: ก็คือจากสายนักวิชาการอยู่ในสถาบันวิทยาบริการหรือว่าจริงๆได้ทำงานโสดทัศนศึกษางานเทคโนโลยีการศึกษาตามพื้นฐานที่เรียนมาที่จุฬาทำอยู่6เดือนแต่พอมีคนมาออฟเฟอร์ช่องทางใหม่ด้วยความอยากลองอยากรู้ไปด้วยเลยน่าสนใจเพราะบางคนนี่ก็จะกังวลเอ๊ะทำได้ไหมไม่มีประสบการณ์อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้พี่ที่ชวนผมเนี่ยเป็นคนที่ผมเคารพ อย
1: ู่
0: แล้วแล้วก็แกก็เป็นผู้บริหารในบริษัทแล้วคนที่มาสัมภาษณ์ก็เป็นคนที่แกรู้จักท่านผมก็เชื่อมั่นในตัวพี่เขาว่าแนะนำคนที่มาเนี่ยแล้วผมก็มาทราบทีหลังว่าทำไมรับผมเนี่ยเพราะว่าท่านผู้จัดการท่านที่มาสัมภาษณ์เนี่ยท่านอยากรู้ว่าเราเป็นแค่ไหนจะได้รู้ว่าจะสอนอะไรเราแล้วคนที่ท่านรับเข้ามาในยุคที่ผมเข้าไปทำงานเนี่ยคร
1: ึ
0: ่งหนึ่งเป็นแบบผม
1: อ๋อคือเป็นองค์กรที่เปิดรับที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับทีมงานใหม่ๆอยู่แล้วแล้วพี่กิ๊กคือเขาก็ไม่ได้ซีเรียสพี่กิ๊กไม่ได้มีความรู้พื้นฐานด้านนี้ไม่ได้จบทางด้านอะไรที่เกี่ยวข้องแต่เหมือนมีวิลลิ่งที่อยากจะเรียนรู้อยากจะทำละก็รับคนนี้แหละ
0: สิ่งหนึ่งที่ผมมารู้ก็คือในวงการเนี้ย มันเป็นวงการที่มีผลประโยชน์เยอะด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยถ้าคนที่อยู่มานานเนี่ยจะรู้ช่องทางของการหาผลประโยชน์ต้องวงเล็บโดยมิชอบได้ง่ายดังนั้นถ้าเกิดว่าเอาคนที่ใสๆเข้ามาเนี่ยแล้วเขาปลูกฝังในสิ่งที่มันเป็นคุณธรรมเข้าไปจะทำให้คนเหล่านั้นทำงานได้อย่างที่มีจริยธรรมในการทำงานเพราะท่านเป็นคนมีจริยธรรมในการทำงานท่านจึงต้องการคนแบบที่ท่านอยากจะปลูกฝังแบบนี้ได้ผมถึงคิดว่าทำไมรับเราทั้งที่ผมตอบคำถาม
1: จริงๆก็เป็นแนวทางที่เป็นประ โยชน์มากนะคะพี่กิ๊กที่พี่มาถ่ายทอดวันนี้เพราะว่าน้อยองค์กรหรือน้อยช่องทางที่จะมีโอกาสแบบนี้สมัยนี้คือสมัยนี้จะวัดกันแค่ว่าคุณจบอะไรมาคุณประสบการณ์เท่าไหร่คุณ JPA เท่าไหร่คุณอะไรอย่างนี้แต่มันไม่ได้การันตีว่าเขาทำงานได้จริงอ่ะแต่อย่างวิธีอย่างที่พี่กิ๊กผ่านมาเนี่ยคือให้โอกาสคนเลยว่าโอเคเล็ง

0: เห็นละคนนี้สอนได้ปลูกฝังได้ซื่อสัตย์ตอบตรงๆเลยลูกก็รู้เท่าไหนก็เท่านั้นก็เป็นวิธีที่ทำให้พี่กิ๊กได้โอกาสที่ไม่คิดว่าถ้ามาในปัจจุบันนี้ตัวเองจะมีโอกาสนี้อย่างนั้นไหมคะคือพื้นฐานไม่มีเลยแล้วการเข้าไปทำโบรกเกอร์ตอนนั้นเป็นไงคะใช้เวลาอยู่กับงานนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
1: เหมือนเริ่มต้นใหม่เรียนหนังสือใหม่เลยครับพอเข้าไปทำได้อาทิตย์นึงเนี่ยท่านบอกว่าทุกเย็นให้ทุกคนที่ทำงานนะครับสรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์ส่งท่านเหมือนส่งกันบ้านเลยเราก็ต้องเขียนไม่ได้7วันท่านบอกว่าตั้งแต่พวกนี้มันต้นไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
0: คือเหมือนเพิ่มเลเวลในการพัฒนาแต่ละคนไปเรื่อยๆเลย
1: เราถึงรู้ว่าอ๋อมีหน้าท่านถึงได้รับคนถึงถามว่าแต่ละคนทำไมถึงได้รับคนที่ไม่มีพื้นฐานเพราะท่านฝึกแล้วก็พอเริ่มผ่านไปประมาณสัก6เดือนท่านก็จ้างวิทยากรมาสอนเราในเรื่องของการวิเคราะห์ทางพื้นฐานและเทคนิ
0: ค
1: นั่นคือแปลว่าเราเริ่มเป็นแล้วอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือการฝึกคนขึ้นมาผมทำงานอยู่ที่โบรกเกอร์10ปีผมก็ย้ายบริษัท2ครั้งแต่การย้ายครั้งที่2คือกลับมาที่เก่า
0: ค่ะ
1: นะครับเป็นชีวิตที่สนุกครั้งหนึ่งงานบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยถ้าใครยังไม่เคยทำนะครับจะรู้ว่าเป็นงานที่ดีตรงที่ว่ามันจบในวันทุกวันเนี่ยเรื่องราวจะเปลี่ยนแปลงไปวันรุ่งขึ้นจะไม่เหมือนวันนี้แล้ววันอีกวันจะไม่เหมือนวันนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะจบสิ้นในวันนี้แล้วพรุ่งนี้ปัจจัยใหม่มาเราก็ต้องเรียนรู้ใหม่ทุกวัน
0: พี่กิ๊กสะท้อนออกมาวันนี้ทำให้เราเห็นว่าจริงๆไม่ซีเรียสว่าคุณทำงานอะไรแต่คุณแค่เอาองค์ความรู้หรือพื้นฐานความรู้ที่คุณได้ในการเรียนในปริญญาตรีปริญญาโทของคุณเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับงานนั้นๆได้ซึ่งพี่กิ๊กเอาไปประยุกต์ใช้กับงานตลาดหลักทรัพย์ที่อาจจะดูห่างไกลจากความเป็นคารุศาสตร์มากๆสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของพื้นฐานความเป็นครูพื้นฐานการประสบการณ์ที่มีการทำทัวร์ในกิจกรรมที่ตัวเองรักตัวเองชอบก็ไปประยุกต์รวมกันในงานประจำที่ตลาดหลักทรัพย์ได
1: ้คือตอนนั้นผมทำโบรกเกอร์นะหรือบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยนะครับอยู่จนถึงปี2540ซึ่งเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเพราะถึงตรงปีนั้นเนี่ยบริษัทก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมก็เลยออกไปทำบริษัททัวร์ของตัวเอง
0: พี่กี้เห็นว่าตัวเองยังมีโอกาสมีงานทางเลือกที่ตัวเองมีใจรักอีกอันนึงก็คือเรื่องของการทำทัวร์ก็เลยกลับไปที่เรื่องของทัวร์แต่มาในรอบนี้คือตั้งบริษัทของตัวเองเลยเหรอคะค่ะตอนนั้นเริ่มแรกด้วยบริษัทอะไรสามารถบอกได้ไหมคะ
1: ตอนนั้นบริษัทชื่อว่าเพตาทราเวลครับทำ
0: เพื่อน
1: นะครับก็จริงๆที่บอกว่างานหลักทรัพย์สนุกเนี่ยแต่งานที่รักจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นงานเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยแหละครับนะครับ
0: พี่ทำงานหลากหลายมากเลยรวมทั้งปัจจุบันก็ยังอาจจะยังเป็นที่ปรึกษาในบริษัททัวร์ต่างๆอยู่อีกหลายบริษัททราบว่าพี่กิ๊กตอนนี้กลับมาในฐานะนิสิตเก่าที่มาทำประโยชน์ที่คณะครุศาสตร์กลับมาตอบแทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปถึงขั้นการไปเป็นอุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ของครุศาสตร์สัมพันธ์การที่มาเป็นส่วนหนึ่งในกรรมการของสมาคมเนี่ยพี่กิ๊กต้องทำอะไรบ้าง
1: ผมเนี่ยเป็นกรรมการสมาคมมาตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์ชัยตวัฒน์ไทยยงนะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมมา22ปีนะครับตอนนั้นผมก็เป็นกรรมการก็เป็นผู้ช่วยอุปนายกบ้างอะไรบ้างตอนหลังเนี่ยท่านอาจารย์ไตรทวัฒน์บอกว่าผมพอแล้วผมอายุเยอะท่านอาจารย์พฤทธิ์สิริบรรพิทักษ์เข้ามาเป็นนายกสมาคมต่อท่านก็ไว้วางใจให้ผมช่วยงานเป็นอุปนายกด้านสมาชิกสัมพันธ์ผมก็ได้มาทำงานตรงนี้เพราะนั้นผมก็เป็นความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือโชคดีว่าท่านไว้วางใจให้มาช่วยงานตรงนี้แล้วก็บังเอิญว่างานเรื่องทัวร์อะไรต่างๆเนี่ยที่ทำอยู่ก็ยังทำเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าก็พอจะมีเวลาช่วยงานทางสมาคมเยอะขึ้นก็เลยได้มาช่วยงานสมาคมในด้าน
0: ครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นอุปนายกด้วยเรียกว่าเป็นกรรมการชุดปัจจุบันเลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะในฐานะที่เป็นอุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์พี่กิ๊กต้องทำอะไรบ้างหรือว่าปัจจุบันนี้มีกิจกรรมอะไรในสมาคมอยากจะนำเสนอในวันนี้บ้างคะพี
1: ่สมาคมข้าราชการสัมพันธ์เนี่ยนะครับคงเป็นสมาคมเดียวที่ใช้ชื่อไม่เหมือนสมาคมอื่นในจุฬา
0: ถึงสมาคมนิสิตเก่าอื่นๆค่ะ
1: ถึงจะใช้ชื่อว่าสมาคมนิสิตเก่าใช่ไหมฮะแต่ว่าสมาคมข้าราชการสัมพันธ์ใช้ชื่อนี้แต่ก็คือสมาคมนิสิตเก่านั่นแหละโดยชื่อฝ่ายงานนิสิตสัมพันธ์เนี่ยก็คือทำหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกนะครับให้กับสมาชิกซึ่งสมาชิกของสมาคมข้าราชการสัมพันธ์จะแบ่งเป็น2แบบหนึ่งคือสมาชิกสามัญก็คือสิทธิ์เก่าต่างๆกับวิสามัญคือนิสิตปัจจุบันนะครับคือเตรียมการให้นิสิตปัจจุบันเป็นสมาชิกสามัญในอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างความสัมพันธ์กับนิสิตปัจจุบันเวลาน้องๆนิสิตปัจจุบันเนี่ยต้องการให้ทางสมาคมสนับสนุนอะไรเนี่ยจะเป็นสนับสนุนเรื่องของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่รับปริญญาหรือว่าออกค่ายนะครับเราไม่ได้ให้แค่สนับสนุนเรื่องเงินก็ประมาณอย่างเดียวเราพากันไปเยี่ยมค่ายเรามีของไปให้นะครับเราให้ความสนับสนุนในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นอันนึงของถ้าเป็นฝ่ายงานของฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์คือโครงการที่เรียกว่าครุศาสตร์สัมพันธ์สัญจรนะครับก็คือเราจะไปเยี่ยมนิสิตเก่าที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ
0: ก็คือนิสิตเก่าครุศาสตร์ส่วนใหญ่ก็เป็นครูบาอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: เป็นคนในแวดวงการศึกษาซึ่งแน่นอนว่ากระจายไปทั่วประเทศเลย

0: ย
1: ครับในยุคที่ท่านอาจารย์เพื่อเป็นนายกสมาคมเนี่ยนะครับมีกิจกรรมที่เพิ่มเติมไปจากเดิมเพื่อแต่ก่อนแล้วก็ไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะครับพบปะคุยกันสังสรรค์ตอนหลังเนี่ยท่านอาจารย์เพื่อก็มองว่าการไปแล้วเนี่ยควรจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านสาระเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีฝ่ายงานที่เรียกว่าเกื้อหนุนวิชาชีพไปจัดบรรยายความรู้นะครับเชิญวิทยากรซึ่งเป็นทั้งกรรมการสมาคมบ้างจากที่อื่นบ้างไปให้ความรู้กับบรรดาครูๆนะครับในพื้นที่สองก็คือไปเยี่ยมเยียนกิจการหรือว่าเยี่ยมชมหน่วยงานที่มีศิษย์เก่าของเราเนี่ยเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้บริหารเป็นโรงเรียนเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆหรือเป็นผู้บริหารของจังหวัดนั้นๆเช่นเป็นศึกษาธิการจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจให้ขวัญให้กำลังใจแล้วก็ผมว่าการที่มีครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมไปให้เกียรติเขาเนี่ยเขาภูมิใจทุกคนก็รู้สึกดีใจมากเวลาที่มีครูๆหรือพี่ๆน้องๆไปเยี่ยมเขาที่นั่น
0: คือเป็นรูปแบบหนึ่งของการคีปคอนเนคชั่นกันระหว่างนิสิตเก่ากับมหาวิทยาลัยกับจุฬากับตัวสมาคมกับคณะครุศาสตร์คือมีกิจกรรมมีสายสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาผ่านจากกิจกรรมที่พี่กิ๊กจัดตรงนี้
1: การเดินทางไปในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งศิษย์เก่าสมาชิกสมาคมแล้วเราก็จะเชิญกรรมการนิสิตนะครับหรือว่านิสิตปัจจุบันเนี่ยร่วมเดินทางด้วยแล้วก็จะมีตัวแทนของหัวหน้านิสิตทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกร่วมเดินทางไปกับเราด้วยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นนโยบายของสมาคมคือการไปเยี่ยมเยียนศิษย์เก่าในแต่ละจังหวัดเราจะไม่ให้นิสิตในแต่ละจังหวัดเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยสมาคมจะเป็นผู้เลี้ยงอาหารหรืออะไรต่างๆในแต่ละที่ทั้งหมดคือขอให้มาพบกับพวกเราเท่านั้นนะครับสมาคมเนี่ยจะหางบประมาณในการไปดูแลทุกคนไม่ใช่ว่าคนกรุงเทพไปล้มทับคนต่างจังหวัดนะฮะ
0: คือไปเพื่อสานสัมพันธ์แล้วก็ไปเยี่ยมเยียนจริงๆเพราะฉะนั้นคือการดูแลการเทคแคร์ทั้งหมดไปจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปจากคณะครุศาสตร์ในนามสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์นะคะ
1: กิจกรรมที่เรามีอยู่ตอนนี้เริ่มมีเยอะขึ้นมากนะครับแล้วก็วันที่8มกราเราจะจัดการคืนสู่เหย้านะครับฝากประจำพันเบื้องต้นไว้นะครับ
0: 8มกราคม2570
1: คือ
0: มกราที่จะถึงนี้
1: ใช่ครับจะจัดงานคืนสู่เหย้าที่สาราพระเกี้ยวนะครับจะเชิญชวนนิสิตทั้งปัจจุบันศิษย์เก่าทุกรุ่นนะครับมางานนี้ด้วยกันสนุกสนานกันแบบพี่ๆน้องๆครุศาสตร์เหมือนที่เคยเป็น
0: โอ้วันนี้คุยกับพี่กิ๊กมาสนุกสนานเลยแต่เสียดายเวลารายการเราน้อยนิดนึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะพี่กิ๊กสำหรับวันนี้ช่วงท้ายรายการอยากให้พี่พูดทิ้งท้ายถึงสิ่งที่ได้ไปจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสในการทำงานประสบการณ์ที่ผ่านมาและวันนี้ได้กลับมายืนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งในฐานะนิสิตเก่าอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรถึงใครหรือบอกอะไรกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบ้างคะ
1: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับไม่ได้ให้แค่ความรู้นะครับจุฬาลงกรณ์ให้ความรักให้ความสัมพันธ์นะครับให้ความรู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วเนี่ยควรจะได้เป็นคนที่ทำดีต่อตัวเองทำดีต่อสังคมทำดีต่อประเทศชาตินะครับแล้วก็เป็นคนที่ควรจะตอบแทนสังคมอย่างคำว่าเกียรติภูมิจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนผมว่าตรงเนี้ยเป็นคำที่คนจุฬาทุกคนควรจะต้องรักษาไว้และปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดจริงๆครับ
0: ค่ะก็เป็นบทสรุปจากพี่นิสิตเก่าของเรานะคะคุณสรณะฉายประเสริฐหรือพี่กิ๊กนิสิตเก่าคณะครุศาสตร์ CU 2521นะคะในฐานะอุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ของสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ที่ได้โอกาสมาร่วมถ่ายทอดกับเราในวันนี้ขอประวัติจุฬาต้องขอขอบพระคุณพี่นิสิตเก่าที่มาถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ดีๆนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราย้อนหลังผ่านทาง YouTube ของสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมได้อีกครั้งนะคะและเรามาพบกันใหม่ในรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าในครั้งหน้าวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทาง FM 101.5 MHz
3: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สัตวแพทย์สนทนา
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้เป็นประจำทางสถานีวิทยุจุฬา CU Radio Plus FM 100.5 MHz นะครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่เสนอสาระความรู้นะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคสัตว์ชนิดต่างๆความปลอดภัยในเรื่องของอาหารที่มาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์นอกจากนี้เรายังมีความรู้อื่นๆนะครับในเรื่องของสัตว์ป่านะครับสัตว์น้ำนะครับต่างๆมากมายทีเดียวคุณผู้ฟังก็จะได้รับความรู้หลากหลายมากทีเดียวครับนอกจากนี้เราก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจากทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการสัตวแพทย์สนทนาให้อยู่คู่กับวิทยุจุฬามากว่า50ปีแล้วนะครับก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่เราได้นำความรู้ทางด้านสัตวแพทย์สู่สังคมในวงกว้างนะครับเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นคณะเดียวในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เรามีรายการทางวิชาการแบบนี้นะครับให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องตลอด50ปีทีเดียวนะครับสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนาคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการสดและก็รายการย้อนหลังได้ทาง cu.radio.jula.ac.th นะครับเมื่อรับฟังรายการแล้วอย่าลืมติชมรายการหรือว่าต้องการซักถามปัญหาต่างๆสามารถที่จะโทรศัพท์มาฝากข้อความไว้ที่วิทยุจุฬานะครับที่022183975-77นะครับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมรองศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดร.จักริดเนื่องจำนงนะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของบทบาทของสัตวแพทย์ในงานด้านสาธารณสุขนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมได้มีวิทยากรนะครับก็คือรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.มรกตนันทาไพฑูรย์นะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาสูติศาสตร์เทนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตอนนี้นะครับอาจารย์ก็ยังดำรงตำแหน่งรองคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับในฐานะที่ท่านอาจารย์เนี่ยเป็นสัตวแพทย์นะครับแล้วก็มีบทบาทในการบริหารในวิทยาลัยสาธารณสุขนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับอาจารย์มองว่าพื้นฐานของวิชาชีพสัตวแพทย์เนี่ยจะช่วยเสริมมุมมองทางด้านสาธารณสุขได้ยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆทันงานทางด้านสาธารณสุขนี่เป็นเรื่องไกลตัวอาจารย์นะคะหนูอ้างไว้ก่อนนะคะ
1: คร
2: ับ แต่ว่าพอเราเข้าไปศึกษาเรียนรู้ทางวิทยาลัยนะคะเขามีองค์ความรู้มากมายมันคือเชิงทางสุขภาพหนึ่งเดียวค่ะ
1: ครับ
2: คือเขาดูทั้งด้านเลือกโรคติดเชื้อโรคไม่ติดเชื้อนะคะหรือแม้กระทั่งการเกิดเชื้อดื้อยา
1: ครับ
2: นะคะหรือการเกิด NCD นะโรคที่ป่วยนะคะโดยที่ไม่ได้โรคติดเชื้อนะคะ
1: ครับ
2: คราวเนี้ยเป็นความรู้ใหม่นะแล้วเราก็รู้ว่าเอ๊ะทำไมเรามีอาจารย์ที่อยู่ในวิทยาลัยที่จบสัตวแพทย
1: ์ครับ
2: นะคะจบในคณะสัตวแพทย์นะคะมาเป็นอาจารย์อยู่ในวิทยาลัยด้วยซึ่งเราก็ดูเอ๊ะแล้วเขาอยู่เขามีบทบาทอะไรอยู่ในนั้นนะคะท่านดูทางด้านเชื้อดื้อยาค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นทางด้านเชื้อดื้อยาแล้วก็ดูสุขภาพเนี่ยก็ทำให้เราไปนั่งงานของอาจารย์แต่ละท่านมันลิงก์ยังไงตัววิทยาลัยทำอะไรก็เห็นว่าพอเรามีองค์ความรู้ทางด้านสัตวแพทย์เรามีองค์ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาพวกเนี้ยค่ะมันสามารถไปลิงก์กับตัวสุขภาพคนได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าตัวงานวิจัยหลักๆของทางวิทยาลัยเป็นการสำรวจสุขภาพเชิงพฤติกรรมเชิงสังคมนะคะว่าเขาทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วเกิดอะไรกับปัญหาสุขภาพเขาแล้วเราจะมีแนวทางในการป้องกันยังไงนะคะการที่มีองค์ความรู้ทางด้านสัตวแพทย์เข้าไปร่วมด้วยเนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่ามันต่อกันยังไงคะตัวสัตว์เป็นอย่างนี้มีเชื้อไปที่คนยังไงสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงในแต่ละภูมิภาคมันเลยทำให้เห็นภาพรวมว่าการที่เราจะดูแลตัวสุขภาพมนุษย์มันไม่ได้จบอยู่แค่งานวิจัยทางด้านมนุษย์มันต้องดูงานวิจัยทางด้านตัวสัตว์เข้ามาร่วมด้วยว่ามันมีเชื้อสัตว์ติดคนหรือเปล่าหรือโรคที่เกิดขึ้นมันเกิดจากใดได้บ้างซึ่งทางด้านสัตว์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราสามารถนำมาศึกษาเรียนรู้ได้ค่ะ
1: ครับงั้นแสดงว่าบทบาทของสัตวแพทย์ก็เข้ามามีบทบาทในระบบสุขภาพของคนเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมองนึกถึงว่าสัตวแพทย์เราก็จะรักษาแต่สัตว์นะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจสัตว์ป่าอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าบทบาทของสัตวแพทย์ถ้ามองลงไปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเราก็มองในเรื่องของ

0: สุขภาพหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นสัตวแพทย์ก็จะเข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหลังๆใช่ไหมครับอาจารย์ที่เราพูดถึงว่าโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งเราก็สัตวแพทย์ก็จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำต่างๆนะครับอาจารย์มองว่าสัตวแพทย์เราจะเข้ามาเชื่อมโยงกับตรงนี้นะครับกับสุขภาพของคนนะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
1: คืออย่างในฐานะที่เรานั่งอยู่ในวิทยาลัยนะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีการสำรวจโรคบางอย่างแล้วกันที่อาจจะมีโอกาสที่จะมาติดมาจากสัตว์สุขคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างนะคะหรือว่าในช่วงที่มีโรคระบาดเช่นโควิดเราก็มองว่าเอ๊ะมันติดมาจากใครซึ่งอาจสุดท้ายก็เป็นค้างคาวเพราะนั้นเราก็มาดูว่างานวิจัยอะค่ะเราจะมีงานวิจัยที่ลิงก์กันระหว่างตัววิทยาลัยกับตัวคณะสัตวแพทย์อยู่นะคะจะเห็นว่ามันมีเรื่องโรคโควิดก็จะมีลิงก์มาจากตัวค้างคาวมาเห็นว่าตัวสุขภาพการเกิดโควิดในมนุษย์เป็นอย่างไรก็มีการสำรวจนะคะหรือแม้กระทั่งการเกิดมาเรียก็มีนะคะก็การเกิดมาเรียในมนุษย์เนี่ยมาจากเป็นมาเรียชนิดไหนนะคะแล้วพอไปลิงก์มันมาจากสัตว์ตัวไหนอย่างเงี้ยค่ะคือเรามีงานวิจัยที่ลิงก์กันอยู่ดังนั้นตอนแรกที่เรานั่งศึกษาแล้วบอกเรามีอาจารย์ที่เป็นสัตวแพทย์มาทำงานวิจัยร่วมกับทางวิทยาลัยพอสมควรที่มาดูว่าทางสัตว์เจออะไรทางคนเจออะไรเราจะได้ลิงก์กันนะว่าเอ้ยมันเราจะป้องกันยังไงในเชิงสัตวแพทย์ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นพิษสุนัขบ้าเนี่ยเราเป็นคนป้องกันเพื่อการฉีดวัคซีนเนาะแต่ทางสาธารณสุขเราก็ดูว่าแล้วทำยังไงไม่ให้โรคเนี่ยเข้ามาในคนเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของสัตวแพทย์ก็ต้องหาวิธีการป้องกันวิธีกําจัดวิธีการตรวจรักษานะคะว่าเราจะรักษาคงไม่ได้เพราะเป็นไวรัสเนาะแต่ว่าทำยังไงไม่ให้โรคเนี้ยเกิดการระบาดแล้วก็นำมาสู่การติดเชื้อในคนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็แสดงว่าบทบาทของวิทยาลัยสาธารณสุขเนี่ยนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อมโยงเหมือนกับคณะสัตวแพทย์เหมือนกันที่มองในแง่ของสุขภาพหนึ่งเดียวใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: ครับทีนี้ถ้าเรามองในเรื่องของประสบการณ์ในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นสัตวแพทย์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพสัตว์การควบคุมโรคในสัตว์เนี่ยอันนี้สามารถที่จะทำให้อาจารย์เนี่ยเอามาใช้งานทางด้านบริหารด้านสาธารณสุขที่มีความแตกต่างจากสาขาอื่นยังไงบ้างครับ
1: ก็มีความแตกต่างเยอะนะคะที่บอกว่าเราได้ไปเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็เขามีขบวนการในการเขาเรียกอะไรการฐาน Data ในการนำไปวิเคราะห์ค่ะ
0: คร
1: ับ สิ่งที่เราเห็นคือทางอาจารย์และทางวิทยาลัยเนี่ยมีข้อมูลทางด้านสุขภาพจำนวนมากนะคะเขาเก็บข้อมูลมาจากหลายๆภูมิภาคหลายๆเขตจังหวัดในประเทศเนาะเรามองว่าอันนี้เอาไปทำอะไรเขาเอามารวบรวมค่ะแล้วเราไม่ได้ทำแค่คนเดียวเรามีการร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐบาลนะคะเก็บข้อมูลมาเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นนโยบายของประเทศเช่นในเขตพื้นที่นี้มีการเกิดโรคตับอักเสบเยอะอ่ะต้องไปดูว่าโรคตับอักเสบเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะซึ่งบางโรคอาจจะลิงก์กับทางสัตวแพทย์ได้นะคะซึ่งถ้าเราในเชิงการเป็นสัตวแพทย์เนี่ยเราสามารถเอาโมเดลเนี้ยมาสำรวจการเกิดโรคในสัตว์ก็ได้นะเพื่อเราได้รู้ว่าตอนนี้มันเกิดโรคระบาดตรงส่วนไหนมันลิงก์กับอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้หนึ่งที่อาจารย์ก็ได้รับใหม่ๆมาจากทางวิทยาลัยนะคะ
0: ครับคือมองแล้วเนี่ยในแง่ของคนเนี่ยเขาอาจจะมีการทำเซอร์เวย์นะครับในเรื่องของระบาดวิทยาอันนี้ก็สามารถที่จะเอามาข้อมูลบางส่วนเอามาใช้ในการทำงานของสัตวแพทย์ในเรื่องของระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องกับในคนได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับในมุมมองของด้านสุขภาพหนึ่งเดียวนะครับในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นสัตวแพทย์แล้วก็ทำงานอยู่ในวิทยาลัยสาธารณสุขของจุฬาเนี่ยนะครับอาจารย์มองว่าจะทำอย่างไรให้งานทางด้านสัตวแพทย์เนี่ยได้มีบทบาทอย่างแท้จริงในการที่เข้าไปอยู่ในองค์กรที่ไปทำงานด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณสุขที่เน้นไปทางคนมากกว่าครับ
1: จริงๆตัวสัตวแพทย์เราอ่ะก็มีองค์กรที่ดูทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียวอยู่นะคะแล้วก็แม้กระทั่งคณะสัตวแพทย์จุฬาเนี่ยก็มีการทำงานวิจัยแล้วก็คอลลาโบเรทร่วมกับ WHOอยู่เสมอนะคะดังนั้นทางวิทยาลัยก็ยังก็ทำอยู่คือเขาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มอยู่แล้วค่ะอาจารย์ดังนั้นตัวสัตวแพทย์เนี่ย เขาก็จะมีบทบาททาง

0: ด้านดูสุขภาพสัตว
1: ์
0: แต่พอเมื่อมาทำงานร่วมกับทางวิทยาลัยหรือคณะแพทย์หรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเขาก็จะดูทางด้านสุขภาพคนมันเลยทำให้สามารถเชื่อมโยงค่ะว่าการเกิดโรคมาจากไหนแล้วถ้าเป็นสัตวแพทย์จะป้องกันยังไงกลไกในการระบาดของโรคแต่ละโรคอ่ะเป็นยังไงแล้วเราจะป้องกันแบบไหนเพื่อไม่ให้มากระทบกับสุขภาพมนุษย
1: ์ค่
0: ะซึ่งพวกเนี้ยเขามีองค์กรของเขาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้เราเห็นภาพรวมว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเรามีหลายสถาบันหลายองค์กรที่และนักวิจัยจำนวนมากค่ะที่คอยดูสุขภาพในทุกมิตินะคะ คือไม่เฉพาะสัตวแพทย์เนาะคือถ้าอย่างในคนเนี่ยเขาไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องโรคที่บอกว่ามีเรื่องโรคอย่างมีเรื่องปัญหาทางด้านสุขภาพอื่นๆหรือแม้กระทั่งมลภาวะทางฝุ่นนะคะหรือความร้อนน้ำอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีนักสาธารณสุขพวกนี้อยู่จำนวนมากนะคะแล้วเขาก็มีองค์ความรู้ที่ดีมากๆเพราะว่าอย่างอาจารย์ไปนั่งฟังอาจารย์เขาพูดถึงเรื่องงานวิจัยหรือสิ่งที่น่าสนใจที่เขากำลังอินเทรนด์กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือในเชิงเป็นสัตวแพทย์อาจจะไม่ค่อยรู้แต่เอามาประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าการวิจัยในมนุษย์เนี่ยเขาจะมีความละเอียดแล้วก็มีอะไรที่ใหม่กว่าสัตวแพทย์นะคะในทางนั้นแล้วเราก็เอามาประยุกต์ใช้ในส่วนงานของเราได้ในอนาคตค่ะ
1: ครับแต่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่สถานการณ์นะครับของโรคระบาดหลายๆอย่างนะครับที่เกิดในสัตว์แล้วก็ข้ามมาสู่มนุษย์นะครับอย่างเช่นโรคที่เราพูดถึงว่าไข้หวัดนกนะครับก็ดีหรือในเรื่องของโรคนิป้าใช่ไหมครับที่เรามีข่าวนะครับว่ามาจากสัตว์บางชนิดเนี่ยอันนี้อาจารย์มุมมองว่าโรคอุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซ้ำเนี่ยที่เป็นโรคสัตว์สู่คนเนี่ยนะครับแล้วก็มันเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพสัตว์สุขภาพคนอาจารย์มองว่าตรงเนี้ยมันจะมีผลในเรื่องของมุมมองหรือว่าแนวความคิดของประชาชนส่วนใหญ่ๆว่ามองแต่เพียงว่าสัตวแพทย์ก็รักษาสัตว์เราเขาอาจจะไม่ได้มองสัตวแพทย์ในมุมมองของสัตวแพทย์ที่ควบคุมป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์อาจจะช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับตรงจุดนี้
0: คือจะบอกว่าตัวสัตวแพทย์จะเป็นคนที่ดูทางด้านตัวสุขภาพสัตว์แล้วหาแหล่งที่มาของการเกิดโรคแล้วกันนะคะแล้วอย่างเราจะมีอาจารย์นักวิจัยของสัตวแพทย์เนี่ยที่ไปสำรวจไปเก็บเชื้อจากตัวอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามแล้วเราก็พบเชื้อไวรัสชนิดใหม่ๆจำนวนมากนะคะแล้วเราก็เก็บเป็นฐานข้อมูลค่ะแล้วเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นเราก็สามารถมีข้อมูลย้อนกลับไปได้ค่ะว่าเกิดจากใครเกิดจากที่ไหนเริ่มจากสัตว์ชนิดใดนะคะพอเรารู้ว่าต้นทางของการเกิดโรคนี้เป็นยังไงเราจะได้หาวิธีป้องกันเช่นเกิดจากค้างคาวเราก็จะต้องไม่เอาตัวเราไปอยู่ใกล้ค้างคาวถูกไหมคะ หรือว่าก็เท่ากับถ้าเป็น อย่างถ้าโรคในสุกรที่จะระบาดเข้ามาสู่เป็นแอฟริกันสวายฟีเวอร์อย่างเงี้ยเราก็รู้ว่ามันเกิดมาจากเศษอาหารอะไรก็ตามที่มาจากค้างคาวมีน้ำลายมาหยดใส่เศษอาหารแล้วไปเลี้ยงหมูสัตว์แพทย์เราก็จะไม่เอาเศษอาหารพวกนั้นมาเลี้ยงเพื่อป้องกันการเกิดระบาดของโรคอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะมีองค์ความรู้ทางด้านตัวการเกิดเชื้อในแต่ละเชื้อมีที่มาเราจะรู้วิธีการป้องกันซึ่งสัตวแพทย์เราไม่ได้มีแค่บทบาทการรักษาเฉพาะตัวสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งอันนั้นก็บทบาทสำคัญอันหนึ่งเรายังเป็นครัวของโรคใช่ไหมคะเราก็ต้องไม่ให้เกิดโรคระบาดแล้วก็ไม่ให้ตัวสัตว์ปศุสัตว์ทั้งหลายเนาะเช่นหมูไก่วัวพวกนี้ป่วยก็เป็นเชิงหนึ่งของสัตวแพทย์นะคะแล้วเราก็รู้วิธีการป้องกันโรคระบาดของสัตว์พวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นสัตวแพทย์เรามีบทบาทสำคัญในหลายๆมุมมองในหลายๆมิติแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพหนึ่งเดียวที่สำคัญด้วยค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงแอฟริกันสวายฟีเวอร์นี่นะครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าจริงโรคนี้เนี่ยมันเกิดในสุกรเนี่ยแล้วมันจะติดต่อมาในคนได้ไหมครับ
0: ไม่ติดค่ะเพราะว่าเชื้อนี้มันเป็นเชื้อเฉพาะของหมูนะคะแต่เราก็คงไม่อยากเอาเนื้อสัตว์ที่มีพวกนี้นะคะเพราะนั้นเรามันไม่ติดแต่เราพยายามไม่อยากให้มันมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะแล้วเพราะว่าเมื่อความเสียหายมันจะเกิดขึ้นในฟาร์มมากกว่าเพราะว่าเมื่อไหร่เราติดโรคพวกนี้ปุ๊บสุกรจะตายอย่างรวดเร็วนะคะไม่มีทางรักษาเพราะเป็นเชื้อไวรัสนั่นคือสัตวแพทย์เนี่ยเราควบคุมโรคเนี้ยอย่างมากเนาะจากการที่ต้องมีเพิ่มระบบการเฝ้าระวังที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมีการตรวจสอบเรื่องโรคพวกนี้ที่ละเอียดมากขึ้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและตรวจได้เร็วมากขึ้นแล้วเรายังต้องคอนเซิร์นเรื่องการป้องกันโรคไม่ให้เข้าฟาร์ม
1: คร
0: ับพอเข้าฟาร์มปุ๊บทำยังไงให้เจอได้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในตัวสัตว์นะคะตัว

0: ตัวสัตว์ที่ติดเชื้อเราก็ทำการกำจัดไม่ได้ส่งต่อออกมาให้เป็นอาหารของมนุษย์ถึงแม้มันจะไม่ติดโรคเราก็ไม่ได้อยากให้ต้องให้มนุษย์ต้องได้รับแหล่งโปรตีนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามป้องกันแล้วก็ลดการระบาดของแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์อยู่ค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เป็นสัตวแพทย์เนี่ยนะครับแล้วก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาธารณสุขเนี่ยนะครับอาจารย์มองได้ยังไงครับว่าจริงๆแล้วคนที่จะเลือกมาเรียนสัตวแพทย์เนี่ยหรือว่าพวกนักเรียนหรือผู้ปกครองก็ดีนะฮะอาจจะมองว่าสัตวแพทย์เนี่ยก็อาจจะเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาสัตว์เลี้ยงซะเป็นส่วนใหญ่เนาะในมุมมองในโลกปัจจุบันแล้วก็อาจจะมีไปทำงานรักษาสัตว์ใหญ่บ้างในแง่ของปศุสัตว์นะครับหรือสัตว์น้ำนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้มองในแง่ที่ว่าสัตวแพทย์ก็มีบทบาทสำคัญในด้านสาธารณสุขเหมือนกันอาจารย์อยากจะช่วยสรุปนะครับเผื่อคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆที่อยากจะเรียนสัตวแพทย์เนี่ยอาจจะได้มีข้อมูลมากขึ้นครับ
0: อย่างถ้าเอาง่ายๆเอาใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะเราคงทานไก่ทุกวันทานหมูทุกวันใช่ไหมคะเราก็อยากทานเนื้อสัตว์พวกนี้ที่มีคุณภาพคุณภาพหมายความว่าไม่มีเชื้อใดๆมีเนื้ออร่อยนะคะแล้วก็ผ่านการเลี้ยงที่ดีแล้วคือถ้าหมูไก่อารมณ์ดีมันก็จะไปที่เนื้อนะคะมีคุณภาพเนื้อที่ดีขึ้นนั่นแหละคือบทบาทของสัตวแพทย์ค่ะต้นทางเลยค่ะการเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตามเนาะมันอยู่ในฟาร์มมาตรฐานซึ่งจำเป็นต้องมีสัตวแพทย์ในการควบคุมเรื่องการป้องกันโรคเรื่องการรักษาที่ถูกต้องนะคะนี่คือบทบาทสำคัญเพราะทุกคนมั่นใจว่าทุกคนถ้าจะไม่ใช่กินเจหรือเป็นมังสวิรัตนะคะก็จะกินโปรตีนไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นหมูเป็นไก่เป็นวัวอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มองเห็นหน้าสัตวแพทย์ในตัวจานด้วยนะคะเพราะว่าเราควบคุมให้พวกนี้ส่งต่อมาเป็นไฟนอลโปรดักต์อยู่บนจานท่านนะคะงั้นนั้นเราใช้พลังงานจำนวนมากในฐานะอาจารย์ปศุสัตว์เนาะงั้นเวลาเราเลี้ยงหมูเนี่ยเราเลี้ยงเป็นพันตัวเป็นหมื่นตัวนะคะเราดูแลภาพรวมจำนวนมากเราพยายามใช้วิธีการอะไรก็ได้ที่แบบใช้ยาปฏิชีวนะน้อยร้อยลงทำให้สัตว์สุขภาพดีมีการจัดการที่ดีขึ้นไม่มีโรคระบาดเข้ามาอันนี้คือบทบาทสำคัญนะคะแต่ว่าถึงเมื่อไหร่มันมีการเกิดโรคขึ้นมาเราก็จะทำการกำจัดให้ได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็เราจะมีองค์กรหลายๆองค์กรนะที่คอยดูควบคุมโรคพวกนี้อยู่ว่าเมื่อไรเกิดการระบาดเราต้องคุมให้อยู่อย่างเงี้ยคือนั่นคือสัตวแพทย์ทั้งหมดนะคะเรามีรุ่นพี่นะคะเรามีศิษย์เก่าจำนวนมากที่อยู่ในองค์กรในระดับนานาชาตินะคะ WHO นะคะ OR FAO นะคะหรือแม้กระทั่งอยู่ในระดับกระทรวงนะคะกระทรวงเกษตรนะคะกรมปศุสัตว์หรือแม้กระทรวงสาธารณสุขก็มีสัตวแพทย์อยู่ค่ะเพราะว่าเราต้องการผู้มีความรู้เนาะสัตวแพทย์ที่มีความรู้ทางด้านการระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนนะคะเพราะนั้นการเป็นสัตวแพทย์เนี่ยเราสามารถทำงานได้หลายอย่างตั้งแต่ที่บอกนะคะรวมทั้งเป็นอยู่บริษัทการอยู่บริษัทเอกชนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมโรคนะคะงานอยู่บริษัทเอกชนเขาจะมีองค์ความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำให้เกษตรกรเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพอคนที่อยู่บริษัทเป็นสัตวแพทย์เขาจะรู้ว่ายาไหนดียาไหนไม่ดีควรจะใช้ยังไงใช้เวลาไหนหยุดยายังไงและแนะนำเกษตรกรอันนี้ก็เป็นบทบาทสัตวแพทย์อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าสัตวแพทย์ทำงานได้หลากหลายมากนะคะแล้วก็เราอาจจะเห็นเขาอยู่รอบๆเนี่ยแหละค่ะแต่เราไม่รู้เขาคือใครเช่นแบบเราเกิดโรคระบาดปุ๊บใส่ชุดขาวนั่นคือสัตวแพทย์ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์คือจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากหน่วยงานที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ยังมีอย่างเช่นกรมประมงกรมอุทยานสัตว์ป่าอะไรเงี้ยนะครับเราก็หรือกรมทางด้านชายฝั่งนะเราก็มีสัตวแพทย์ในการดูแลรักษาสัตว์ทะเลนะครับก็จะเห็นได้ว่าวิชาชีพสัตวแพทย์เนี่ยหรือว่าในสวนสัตว์นะฮะก็จะค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแต่ทีนี้ในมุมมองของคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะนึกแต่เพียงสัตว์เล็กใช่ไหมครับรักษาสุนัขแมวหรือว่าปศุสัตว์วัวกระบือหรือสุกรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายชนิดนะครับที่สัตวแพทย์ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทในการควบคุมโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสาธารณสุขเรื่องของโรคสัตว์สู่คนนะครับทีนี้อาจารย์ในฐานะที่อาจารย์ได้เข้ามาบริหารในองค์กรของวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเนี่ยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์มองว่าในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้หญิงด้วยเนาะเราอาจจะไม่ได้ discriminate sex อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นส

0: สัตวแพทย์ด้วยอาจารย์มีแนวความคิดว่าตรงนี้เราสามารถที่จะเข้ามาบริหารจัดการองค์กรที่เราอาจจะในอดีตเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดว่าเราจะเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรแบบนี้นะครับอาจารย์พอได้เข้ามาแล้วอาจารย์มีความคิดยังไงบ้างครับ
1: มีความคิดเป็นยังไง คือบอกว่าเวลาเราเข้าทำงานที่หน่วยงานใดๆก็ตามค่ะเราต้องมีการเรียนรู้นะคะซ
0: ึ่
1: งครูที่ดีคือคนที่อยู่ที่นั่นเลยค่ะ
0: ค
1: แต่ว่าเราโชคดีที่เรามีพี่ๆน้องๆ นะคะที่คอยสนับสนุนข้อมูลนะคือบอกว่าเข้าไปเบื้องต้นเนี่ยเรามีองค์ความรู้สัตวแพทย์เนาะแต่เราไม่ได้มีความรู้เรื่องของมนุษย์เลยค่ะโชคดีที่ตัวองค์กรเนี่ยค่ะจะมีการมาพูดคุยในทุกสัปดาห์เกี่ยวกับทางด้านเชิงสุขภาพได
0: ้
1: องค์ความรู้ใหม่ๆเยอะค่ะหรือบางอย่างเขาก็เปิดใจเวลาเราถามแล้วว่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆว่าทำไมอะไรเงี้ยเขาก็จะอธิบายซึ่งแบบบางทีหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนคือสุขภาพเราดีขึ้นค่ะอาจารย์เขาแนะนำการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็แนะนำวิธีการกินอาหารที่ดีเป็นแนวทางนึงอันนี้คือเป็นทั่วไปในชีวิตประจำวันของเราก่อนแต่ว่าองค์ความรู้ที่อาจารย์เขาทำงานวิจัยมีจำนวนมากนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นวิทยาลัยที่เราเป็นระดับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กต่างชาตินะคะเขาก็จะการทำวิจัยจะมีหลายภูมิภาคด้วยบางงานวิจัยก็ทำในเขตประเทศเขานะคะหรือว่าทำในเขตพื้นที่บ้านเรามันเลยทำให้มีองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพที่หลากหลายพื้นที่แล้วเมื่อเอามารวมกันมันจะเห็นบางอย่างค่ะว่าตอนนี้ปัญหาของประเทศเรามันอยู่ตรงจุดไหนหรือพื้นที่ของสุขภาพตรงนั้นมีปัญหาตรงจุดไหนค่ะซึ่งพอมันมีฐาน data ข้อมูลเยอะๆน่ะนั่นนำไปสู่การไปแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพเชิงบวกขึ้นมากขึ้นแต่ว่าบอกแล้วว่าเราได้รับทุนวิจัยจากส่วนงานอื่นๆในประเทศจำนวนมากนะคะเพื่อให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บฐานข้อมูลอันนี้ค่ะแล้วเพื่อเอาไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพของมนุษย์ในอนาคตค่ะ
0: ครับอาจารย์อยากจะเห็นบทบาทของสัตวแพทย์ไทยเนี่ยนะครับในระบบสาธารณสุขแล้วก็เวทีนานาชาติเนี่ยพัฒนาไปในทิศทางไหนบ้างครับ
1: ของสัตวแพทย์ใช่ไหม
0: ครับ
1: คือบอกว่าเราอยู่ในทุกมิติของสุขภาพหนึ่งเดียวในตัวของสาธารณสุขนะคะแต่อยู่ในคนละบทบาทเนาะสัตวแพทย์ก็จะมีบทบาททางด้านสุขภาพของสัตว์หรือว่าเราดูพวกข้อมูลทางด้านสัตว์แล้วของทางวิทยาลัยก็จะดูทางด้านคนนะคะนั้นมันเมื่อเอามันมาเชื่อมต่อกันได้ค่ะอาจารย์มันทำให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นว่าเราจะป้องกันโรคยังไงหรือแม้กระทั่งโรคที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะอยู่ในสัตว์เช่นอาจถ้าเกิดว่าตอนนี้มีภาวะฝุ่นมากขึ
0: ้
1: นมีปัญหากับสัตว์ไหมอันนี้ก็เป็นหัวข้องานวิจัยที่เราก็ไม่เคยทำ
0: คร
1: ับ ค่ะก็น่าสนใจเพราะนั้นตัวองค์ความรู้ของทางวิทยาลัยเนี่ยมีองค์ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีจำนวนมากนะคะซึ่งถ้าเราได้ศึกษาดีๆเนี่ยเราเอามาประยุกต์ใช้ในตัวสัตวแพทย์ได้นะคะเอามาดูเชิงสุขภาพของสัตว์เลี้ยงได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดการทำงานร่วมกันในระดับนานาชาติเนี่ยเราใช้การประยุกต์ข้อมูลของทุกส่วนงานเพื่อมาหาวิธีการแก้ปัญหาการป้องกันปัญหา เพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งในสัตว์และมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีตามไปด้วยค่ะอาจารย
0: ์ครับอาจารย์ครับท้ายสุดนะครับอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าในส่วนงานของอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารเนี่ยเขาก็มองเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเรื่องของปัญหาเชื้อด้วยยาที่มาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์อันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้การบริโภคปัจจุบันนี้เราพยายามรณรงค์ว่าไม่ให้ใช้ยาปฏิชีวนะอันนี้เนี่ยมันมีผลในเชิงสุขภาพคนด้วยใช่ไหมครับอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปนิดนึงนะครับตรงนี้
1: คือจริงๆมันมีงานวิจัยจากทางด้านสาธารณเชิงสาธารณสุขค่ะว่ามันมีการเกิดเชื้อหรือยาจากอะไรได้บ้างนะคะทางหนึ่งมันอาจจะมาจากเนื้อสัตว์นี่แหละค่ะน
0: ั้
1: นมันคือข้อมูลที่ส่งต่อมาทางสัตวแพทย์ทำให้สัตวแพทย์อย่างเราอะเราต้องหาแหละว่าเราจะใช้ให้ลดลงด้วยวิธีไหนมันคือการส่งต่อข้อมูลเพราะนั้นพอเรารู้ข้อมูลตรงนี้ค่ะเราก็สามารถเอามาเป็นการจุดประกายกันว่าทำยังไงให้เชื้อตรงนี้ลดลงนะคะพอทางสัตวแพทย์ทำวิธีการใช้ยาที่ลดยาปฏิชีวนะลดลงเรื่อยๆเราอาจจะเห็นตัวเลขทางสาธารณสุขค่ะว่าเชื้อด้วยยาจะลดลงก็ได้นะคะซึ่งของเรามันเป็น data ที่ต้องมาแมทช์กันนะคะอันนี้คือเป็นแนวทางนึงว่าโอเคสัตวแพทย์มีบทบาทนะคะแต่เราก็ต้องพึ่งพาข้อมูล

0: างสาธารณสุขต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้มันมีข้อมูลที่มากขึ้นแล้วมีความแม่นยำที่มากขึ้น
1: ครับคุณผู้ฟังครับในวันนี้คุณผู้ฟังก็ได้มุมมองจากท่านอาจารย์มรกตนะครับว่าสัตวแพทย์เราก็สามารถที่จะทำงานเอื้อประโยชน์ร่วมมือกับทางด้านสาธารณสุขได้หลากหลายทีเดียวนะครับครับท้ายสุดนี้นะครับอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านไหมครับ
0: ค่ะก็จริงๆงานทางด้านทางสาธารณสุขเนี่ยมีการทำข้อมูลจำนวนมากนะคะแล้วก็มันจำเป็นจะต้องสื่อสารนะคะการสื่อสารทางหนึ่งก็คือการจัดงานประชุมซึ่งเรามีนักวิจัยจำนวนมากนะแล้วก็มีผู้มีความรู้ทางด้านสาธารณสุขอ่ะที่พร้อมที่จะแชร์ข้อมูลให้กับเรานะคะจะอยากเชิญชวนค่ะว่าอยากให้มาเข้าร่วมงานประชุมหลักของวิทยาลัยนะคะเป็นงานประชุมระดับนานาชาติที่จะเกิดขึ้นในวันที่29 กันยายน 2569นี้นะคะอยู่ในทีมงานคือ Health Tech in Action นะคะ From Innovation to Implementation ซึ่งเราอยากได้ผู้ชมเนี่ยเข้ามาในงานเพื่อให้มาดูว่าตอนนี้เราดูเชิงสุขภาพโดยการใช้ AI เข้ามาค่ะ
1: คร
0: ับ เพราะสมัยนี้การใช้ AI ทำให้เราทำงานได้แม่นขึ้นทำให้รวดเร็วมากขึ้นนะคะซึ่งจริงเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านรัฐมนตรีนะคะท่านรองรัฐมนตรีเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็คือศาสตราจารย์ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์นะคะมาเป็นคีโนสปีกเกอร์ให้เรานะคะท่านจะมาพูดทางด้านการใช้ AIในการดูแลสุขภาพนะคะแล้วเราก็จะมีการพูดเชิงสุขภาพทั้งด้านมนุษย์และก็ด้านสัตว์เข้ามารวมด้วยนะคะจึงอยากเชิญชวนทุกท่านที่สนใจทางด้านสาธารณสุขนะคะแล้วก็ทางด้านสัตวแพทย์นะคะมาเข้าร่วมคอนเฟอเรนซ์นี้ค่ะก็คือเราจะได้รับชมนะคะรับฟังงานวิจัยที่หลากหลายทางด้านสุขภาพเนาะอย่างน้อยเรารู้ว่าสุขภาพณปัจจุบันเป็นยังไงมีงานวิจัยอะไรที่จะสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพเราได้ในหลายๆมิตินะคะซึ่งเราจะจัดในช่วงปลายปีนะคะแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองค่ะที่โรงแรมอีสตินพญาไทนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ตามเพจของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาได้เลยค่ะ
1: ครับขอบคุณครับในวันนี้นะครับทางรายการสัตวแพทย์สนทนานะครับเราก็ได้นำเสนอในแง่มุมของวิชาชีพสัตวแพทย์ต่องานด้านสาธารณสุขนะครับทางรายการสัตวแพทย์สนทนาก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.มรกตนันทไพฑูรย์นะครับที่ได้มาร่วมรายการในวันนี้หากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปรับฟังได้ที่ curadio.jula.ac.th นะครับในวันนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.มรกตนันทไพฑูรย์และผมรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.จักริดเน่งจำนงก็คงจะต้องขอลาคุณผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้พบกับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เลี้ยงดีมีใจรักรู้หลักรักยั่งยืนพบกับสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้
3: ชวนมองอินเดียใหม่360องศากับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกินกะอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์10:30 นรายการปกินกะอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: ติดตามสถานการณ์เด่นกับการสรุปข่าวเด่นทั้งไทยและเทศอัปเดตข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาที่น่าสนใจและในช่วงสุดท้ายกับการสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญฟังการวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าวเด่นที่อยู่ในความสนใจในมิติที่ลึกรอบด้านรายการเจาะข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6:00 น. ถึง 7:00 น.ดำเนินรายการโดยดร.ธีรารัตน์พันธวีและดร.นิติดันพันธวี
5: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
3: หลากเรื่องราวเกษตรแนวใหม่กับองค์ความรู้ข้ามศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าสู่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนในรายการยุ้งฉางฟางข้าวจากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหา

0: วิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยุ้งฉางฟางข้าวค่ะวันนี้วันเสาร์ที่26กันยายน2569ค่ะพบกับดิฉันวริพัฒน์เจบัญญารัตน์จากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นของเกษตรกรนะคะหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะเราได้คุยกับท่านคณบดีว่าเออเราเปลี่ยนจากคณะเกษตรบูรณาการนะคะจะมีอะไรที่เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะและหลังจากนั้นเราก็พูดคุยกับน้องนะคะนิสิตของเรานะคะว่ามีแผนอย่างไรมาเรียนแล้วมีความคาดหวังหรือว่าใช้ความรู้ในด้านของภาคการเกษตรเนี่ยจะไปต่อยอดอย่างไรต่อไปนะคะในการประกอบอาชีพนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อาจจะมาพูดในเรื่องของประเด็นสังคมนิดนึงนะคะพอดีอาจารย์ได้มีโอกาสไปประชุมวิชาการนะคะแล้วก็ได้เห็นนะคะว่าในต่างประเทศนะคะเขาก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในภาคของแรงงานในภาคของการเกษตรคล้ายคลึงกับบ้านเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะดูแล้วด้วยวัฒนธรรมนะคะและการใช้ชีวิตรวมถึงเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะคะของในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในประเทศในทางตะวันออกนะคะก็อาจจะตะวันออกตะวันตกนะคะก็อาจจะมีความแตกต่างหลากหลายไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดในเรื่องของประเด็นในเรื่องของเบิร์นเอาท์นะคะคนถ้าคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินบ่อยๆนะคะอาจจะเป็นศัพท์วัยรุ่นนะคะที่เข้ามา มีบทบาทว่าเอ๊ะคนบางคนอาจจะไม่ได้พึงพอใจก็อาจไม่ในงานหรือว่าไม่ได้อยากทำงานต่อนะคะก็อาจจะมีการเลิกไปหรือว่าไม่ได้ทำงานต่อนะคะบางคนก็อาจจะเรียกทับศัพท์ไปว่าเบิร์นเอานะคะแต่เอาจริงๆแล้วนะคะในภาคการเกษตรนะคะศัพท์คำนี้ก็มีคนนำมาใช้แล้วก็นำมาวิจัยนะคะในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของจิตใจของเกษตรกรนะคะเราจะเห็นได้ว่า

0: ครับมันก็ไม่มีรูปแบบเดียวอะที่มันเหมาะกับทุกประเทศใช่ไหมฮะเพราะนั้นการที่พูดว่า BRICS เนี่ยกำลังจะสร้าง BRICS currency ขึ้นมาแทนดอลลาร์ทันทีนะมันจึงเกินกว่าสิ่งที่สมาชิกกำลังตกลงกันจริงๆ
1: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมีลักษณะเป็นผมใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า gradual diversification
0: ครับ
1: ก็คืออะไรครับการกระจายจากการกระจุกแบบเดิมอยู่กับระบบหนึ่งเนี่ย
0: ครับ
1: นะค่อยๆกระจายเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คือพยายามเพิ่มทางเลือกในการชำระเงินและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาระบบใดระบบหนึ่งมากเกินไป
0: ครับผมเอาละครับทีนี้นะครับหากเราจะมาถามว่า BRICS เนี่ยมันมีอะไรที่จับต้องได้มากกว่าการประชุมและการออกแถลงการนะครับคำตอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือ New Development Bank นะครับหรือว่าที่เรียกย่อกันว่า NDB ซึ่งธนาคารนี้ก่อตั้งโดยบราซิลรัสเซียอินเดียแล้วก็จีนแล้วก็แอฟริกาใต้เนี่ยนะก็คือ BRICS นี่แหละเริ่มดำเนินงานในปีคริสต์ศักราช2015นะครับโดยมีเป้าหมายสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ emerging markets แล้วก็ developing countries ก็คือประเทศที่กำลังพัฒนาตลาดที่กำลังโตขึ้นมานี่แหละ
1: ใช่ตลาดที่กำลังโตขึ้นมานะปัจจุบัน NDB ขยายสมาชิกออกไปนอกบริกซ์เดิมแล้วนะและจนถึงปัจจุบันอนุมัติเงินทุนรวมประมาณ 42,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับ139โครงการด้วยกัน
0: ครับผม
1: ในการประชุมที่นิวเดลีครั้งนี้เนี่ย BRICS ยังเปิดตัว BRICS NDB Knowledge Portal
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: เพื่อรวบรวมประสบการณ์ด้านการพัฒนานโยบายและบทเรียนจากโครงการต่างๆของประเทศสมาชิกด้วย
0: ครับผมซึ่งสะท้อนความพยายามนะครับที่จะทำให้ BRICS เนี่ยค่อยๆเปลี่ยนจากเวทีทางการเมืองนะไปสู่กลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีสถาบันรองรับมากขึ้นครับผม
1: อีกภาพหนึ่งที่มีความหมายทางการเมืองมากในการประชุมครั้งนี้คือภาพของโมดีสีจิ้นผิงและปูตินเนี่ยอยู่ร่วมกันที่นิวเดลี
0: ครับ
1: นะการเดินทางครั้งนี้เป็นการเยือนอินเดียครั้งแรกของสีจิ้นผิงในรอบประมาณ7ปีนะ
0: ครับ
1: หลังจากความสัมพันธ์อินเดียจีนตกต่ำอย่างมากจากเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนในปีคริสตศักราช2020ก็คือที่หุบเขากัลวาน
0: ใช่ครับแต่ที่ใช่ฮะแต่ถึงแม้ว่าจะปะทะกันเนี่ยนะแต่ว่าทั้งสองประเทศเนี่ยมีเหตุผลอย่างยิ่งนะครับที่จะพยายามจัดการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนรักษาให้มันดีต่อไปเนี่ยนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยก็ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของอินเดียนะครับขณะที่อินเดียเองอ่ะก็ต้องการรักษาพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับก็ไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยถูกกำหนดด้วยการแข่งขันและปัญหาพรมแดนเพียงอย่างเดียวคือพูดง่ายๆคือมันมีอะไรต้องทำด้วยกันอีกเยอะมากกว่าที่จะมาทะเลาะกันอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: บริกจึงทำหน้าที่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเป็นพื้นที่ที่ประเทศคู่แข่งสามารถพูดคุยกันได้โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขความขัดแย้งทั้งหมดก่อน
0: ครับ
1: อันนี้ผมว่าน่าสนใจมากในมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างไรก็ตามการเข้าร่วมบริกไม่ได้ทำให้ความขัดแย้งอินเดียจีนหายไปนะและนักวิเคราะห์ยังตั้งคำถามว่าการขยายตัวของบริกจะทำให้อิทธิพลของจีนภายในกลุ่มเพิ่มขึ้นมากเพียงใด
0: ครับ
1: นี่เป็นโจทย์สำคัญสำหรับอินเดียเพราะนิวเดลีเนี่ยหรืออินเดียเนี่ยต้องการบริกที่เข้มแข็งแต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่ต้องการให้บริกกลายเป็นเวทีที่จีนครอบงำ
0: ครับผม
1: นะ
0: เอาล่ะฮะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเนี่ยบริกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนโลกหรือไม่ตอนนี้คำตอบก็อาจจะยังไม่ใช่เท่าทีเดียวนะครับเพราะว่าบริกยังมีข้อจำกัดมากครับสมาชิกมีระบบการเมืองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับแล้วก็ไม่มีนโยบายต่างประเทศร่วมไม่มีตลาดร่วมไม่มีระบบความมั่นคงร่วมแล้วก็หลายประเทศอ่ะก็ยังมีความขัดแย้งกันเองอยู
1: ่ครับ
0: ครับผม
1: แต่การมองบริกว่าไม่มีความสำคัญก็อาจผิดเช่นกันนะ
0: ใช่
1: ความสำคัญของ BRICS อาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าจะสามารถสร้างระเบียบโลกใหม่ขึ้นมาแทนที่ระเบียบเดิมได้หรือไม
0: ่ครับผม
1: แต่อยู่ที่การสะท้อนว่าอำนาจในการเมืองและเศรษฐกิจโลกกำลังกระจายตัวมากขึ้นคุณนัท
0: ครับผมแล้วประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่นะครับก็ไม่ต้องการนะครับเพียงเข้าร่วมระบบที่ผู้อื่นสร้างขึ้นอีกต่อไปนะครับแน่นอนต้องการมีส่วนร่วมนะในการออกแบบระบบอันนั้นด้วยนะครับแล้วก็สำหรับอินเดียเนี่ยการเป็นเจ้าภาพ BRICS ปี2026เนี่ยนะครับสะท้อนยุทธศาสตร์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือว่าอะไรครับอินเดียไม่ต้องการถูกบังคับให้เลือกระหว่างตะวันตกกับฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามตะวันตกใช่ไหมครับแต่ว่าต้องการรักษาความสัมพันธ์กับหลายฝ่ายพร้อมกันแล้วก็ใช้แต่ละเวทีเนี่ยเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของตัวเองครับ
1: ืม
0: ครับผม
1: ดังนั้น

0: หากจะสรุปบริก2026ด้วยคำพูดของโมดีผมว่าคำที่น่าสนใจที่สุดอาจจะไม่ใช่ multipolarity ล่ะ
1: ครับ
0: หรือแม้แต่คำว่า global south
1: ครับ
0: นะแต่คือคำว่า rule shaper
1: rule shaper
0: พูดง่ายๆว่า
1: ครับ
0: สร้างกฎขึ้นมา
1: สร้างกฎ
0: ถูกไหม
1: ใช่ครับทีนี้อาจารย์ฮะคำถามสำคัญนะครับของ BRICS ในทศวรรษต่อไปเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ว่า BRICS เนี่ยจะสามารถโค่นล้มระเบียบโลกที่ไอ้ตะวันตกเนี่ยสร้างขึ้นตอนช่วงไอ้สงครามโลกครั้งที่2ไว้ได้หรือไม่นะครับแต่คืออะไรครับในโลกที่อำนาจกำลังกระจายออกจากศูนย์กลางเดิมเนี่ยมันมีใครบ้างครับที่จะมีสิทธิ์นั่งอยู่ที่โต๊ะที่ใช้เขียนกติกาของโลกนี่แหละนะครับ
0: และอินเดียกำลังบอกอย่างชัดเจนนะคุณนัทว่าอินเดียต้องการเป็นหนึ่งในประเทศที่นั่งอยู่ที่โต๊ะนั้น
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับไอ้สิ่งที่เราก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก็เพราะว่าเรื่องพวกนี้จะสำคัญและจะมีผลต่อชีวิตของพวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงระดับโลกเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบมาอย่างเราอย่างแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ท่ามกลางที่ประเทศไทยก็รู้สึกว่าอาจจะได้รับแรงกดดันอยู่ไม่น้อยระหว่างภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ย
1: ใช
0: ่ไหมครับประเด็นวันนี้ก็น่าจะช่วยทำให้เราเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนะว่าพร้อมกันนี้เนี่ยเราก็กำลังเห็นความพยายามอะไรบางอย่างอยู
1: ่
0: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการจัดตั้งองค์กรภูมิภาคองค์กรองค์การโลกเนี่ยนะหรือระดับโลกองค์การระหว่างประเทศก็ได้ใช้คำนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยคุณนัทก็มีผลประโยชน์ของตัวเองนะจะเข้าจะออกก็ต้องระมัดระวังถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นะนั่นแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีทางอันหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วเราทั้งสองคนก็อยากจะทำหน้าที่ที่จะเล่าให้ฟังว่ากำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนอย่างไรถ
1: ู
0: กไหมครับ
1: ครับ
0: ในขณะเดียวกันก็ท่านผู้ฟังมีความเห็นในเรื่องของรายการปกิณกะอินเดียด้วยอย่างไรเนี่ยก็อยากจะให้คอมเมนต์มาที่ทางวิทยุจุฬาก็ได้นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะการครบรอบ7ปีของรายการปกิณกะอินเดียแก่ท่านผู้ฟังเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ทำรายการนี้มาให
1: ้
0: ท่านผู้ฟัง
1: ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: นะโอเควันนี้เราทั้งสองต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

กินอากาศอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์

0: ียดหนอทำงานเหนื่อยหนอเครียดหนอ
1: แทนที่จะคร่ำแคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
2: ตะวันจะค่ำลง
3: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวัน

คำพ่อสอนเวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอย่างรีบด่วนเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรจากพื้นภูมิประเทศและจากกำลังงานกำลังปัญญาของคนไทยเราทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จักได้นำไปสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าทุกๆด้านให้เพิ่มพูนมั่นคงยิ่งขึ้นโดยเร็วเพื่อการนี้เราจะต้องวางโครงการ

นาอีกหลายอย่างโดยรีบด่วนทั้งจะต้องดำเนินโครงการนั้นๆให้สำเร็จผลโดยฉับพลันจะลังเลหน่วงเหนียวให้ชักช้าด้วยเหตุใดๆไม่ได้เพราะจะทำให้เสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไปเปล่าๆซึ่งในยามนี้จะต้องถือเป็นความเสียหายทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเผาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่ใช่สาระลงผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเต็มกำลังความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเมตตาด้วยความปรองดองกันและความปรารถนาดีต่อกันที่สุดผลงานของทุกคนนั้นจะประมวลกันเข้าเป็นความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศชาติได้ไม่นานเกินคอยพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2520วันศุกร์ที่31ธันวาคม2519

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่องเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงศ
2: ์วิเคราะห์รอบด้านทั้งในและนอกประเทศกับทุกเรื่องราวของสังคมในรายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
3: สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดร.แววเพลินพันภักดีภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้รายการของเรานะคะก็จะชวนท่านผู้ฟังมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่ใกล้ตัวคนไทยจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็ส่งผลต่อทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนความมั่นคงของครอบครัวนะคะตลอดจนระบบเศรษฐกิจของประเทศเลยนั่นก็คือปัญหาหนี้ครัวเรือนค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะคะอดีตกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาตินะคะปัจจุบันเนี่ยทำงานอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในหน่วยงานราชการต่างๆเยอะเลยนะคะและก็ปัจจุบันนี้นะคะก็ยังเป็นนิสิตหลักสูตรปริญญาเอกนโยบายสาธารณะของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะคุณนพนางเอกอัครค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์พลอย
3: สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณมะปรางนะคะ
4: ยินดีมากเลยค่ะ
3: ค่ะค่ะปัญหานี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนเลยเนี่ยกำลังเผชิญกับมันอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีความเครียดอะไรต่างๆมากมายที่ส่งผลต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับปัญหานี้ในวันนี้เนี่ยปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ย

0: มันอยู่ในขั้นไหนคะขั้นวิกฤตแล้วไหมคะหรือยังไงคะ
1: ค่ะอาจารย์พลอยก็อันดับแรกก็ขอบพระคุณมากนะคะที่มีโอกาสจะได้มาพูดคุยกันเรื่องหนี้สินภาคครัวเรือนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหนี้สินภาคครัวเรือนเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดมากๆเลยค่ะอาจารย์หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินปัญหาหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนแบบเนี้ยมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็มีสัญญาณทางเศรษฐกิจที่น่าเป็นห่วงในหลายๆครั้งเวลาเราพูดถึงปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนจริงๆแล้วมันคือภาระหนี้ทั้งหมดเนาะที่บุคคลหรือคนในครอบครัวเนี่ยค้างชำระกับเจ้าหนี้ณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าโอเคมีการกู้ยืมไปเป็นการกู้ยืมซื้อทรัพย์สินนะคะรถยนต์หรือการศึกษาการประกอบอาชีพต่างๆซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยการเป็นหนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแย
0: ่
1: เรื่องผิดอะไรหรอกนะคะหนี้บางอย่างหนี้บางประเภทเนี่ยกลายเป็นหนี้ที่สร้างความมั่นคงให้กับเราด้วยซ้ำนะคะอย่างการสร้างบ้านสร้างอาชีพนะสร้างโอกาสในชีวิต
0: อย่าเป็นเรื่องไม่ดีไม่ใช่
1: ไม่ใช่เรื่องไม่ดีโดยทั้งหมดแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเมื่อหนี้เติบโตเร็วกว่ารายได้ค่ะคราวนี้มันจะเกิดปัญหาในการดำรงชีพไม่เพียงพอหรือหนี้สินที่เราอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรในบางช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตอย่างก่อนหน้านี้ประเทศไทยผ่านวิกฤตมาหลายช่วงเช่นช่วงโควิดเป
0: ็
1: นต้นเนาะแล้วก็ต้องมีการออกมาตรการพักชำระหนี้ต่างๆแล้วก็ยอดหนี้ก็สูงขึ้นเพราะไม่มีรายได้หลายๆอย่างแล้วล่าสุดก็เป็นเรื่องราคาน้ำมันแล้วก็ทำให้สินค้าต่างๆเนี่ยราคาสู
0: งขึ้น
1: ทั้งนั้นที่รายได้ของเรายังเท่าเดิม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นประเด็นปัญหาแต่เอางี้ดีกว่ามาพูดถึงเรื่องตัวเลขนิดนึงเพื่อให้ท่านผู้ฟังอ่ะเห็นภาพว่าเอ้ยตกลงแล้วมันแย่ขนาดไหนนะคะบางท่านอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนจริงๆแล้วในประเทศของเราเนี่ยมูลหนี้รวมอ่ะถ้าเกิดไปดูข้อมูลจากเครดิตบูโรอะค่ะจะอยู่ที่กยศรู้จักหนี้กยศใช่ไหมคะ
0: เพื่อการศึกษาก
1: ู้ยืมเพื่อการศึกษาก็จะทำให้หนี้ครัวเรือนสะสมเนี่ยอยู่ที่ 16.4 ล้านล้านไม่แย่ไม่พอคือทั้งหมดเนี้ยมันมากถึง 85.9% ต่อ GDP รายได้มวลรวมของประเทศซึ่งจริงๆอัตรามันฟังแล้วสูงมากนอกจากนี้แล้วยังไม่ได้รวมหนี้สหกรณ์ประมาณ 2.4 ล้านล้านแล้วก็นี่นอกระบบอีกด้วยที่เราไม่สามารถจะนำมาบันทึกได้ฟังดูเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่น่าตกใจนะคะคือแล้วก็เท่าที่ฟังมาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแค่เป็นปัญหาของรายบุคคล
1: คดีแพ่งกับคดีอาญาค่ะอาจารย
0: ์
1: คดีแพ่งเนี่ยมันมีต่อปีประมาณ 1.2 ล้านคดี
0: ค่ะ
1: เป็นนี่เป็นคดีที่เกี่ยวกับนี่ผู้บริโภคอะมากถึง 900,000 กว
0: ่
1: าถามว่าใครเป็นท็อป2บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหน
0: ี้
1: เช่าซื้อรถยนต
0: ์
1: ถามว่าใกล้ตัวไหมใกล้ตัวนะ
0: ใกล้
1: ตัวเรามากๆเป็นหนี้ที่เราใช้ประจำเลยนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะเฮ้ยฉันก็มีนี่ฉันก็เคยกู้
0: ฉันก็มีนะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ไปแตะของปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะจริงๆเราพูดกันอ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเนา
0: ะ
1: มันเป็นคำถามที่ดีมากค่ะอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าวินัยทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากความรู้ทางการเงินก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนแต่แท้จริงแล้วอ่ะในฐานะของผู้เชี่ยวชาญนักนโยบายสาธารณะแล้วก็นักกฎหมายเนี่ยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานี้สิมา5ปีเต็มมาอาจารย์พลอยเราเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างทางการเงินว่าสินเชื่อเนี้ยดอกเบี้ยเหมาะสมไหมสัญญาเป็นธรรมไห
0: ม
1: งวดที่ชำระไปอ่ะมันแต่ละงวดอ่ะมันเหมาะสมตอบสอดคล้องกับศักยภาพในการชำระของแต่ละบุคคลหรือไม
0: ่
1: มันเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจเม
0: ื่
1: อก
0: ี้
1: ที่เราพูดถึงว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจน
0: ้
1: ำมันราคาน้ำมันพุ่งสูงวิกฤตจากการที่ซัพพลายเชนหยุดชะงักอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดอ่ะมันเป็นเกี่ยวกันหมดมันเป็นโครงสร้างความเป็นธรรมและความมั่นคงของมนุษย
0: ์
1: ของประเทศเราเลยนะคะถ้าพูดจริงๆแล้ว
0: เนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องเขาเรื่องเธอมันกลายเป็นเรื่องโดยคนส่วนรวมของประเทศเลยนะคะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่รับรองว่าจะได้ประโยชน์แน่นอนจากการฟังว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณเริ่มเป็นหนี้แล้วหรือว่ากำลังเครียดกับเรื่องปัญหานี้อยู่คุณจะต้องจัดการอย่างไรนะคะแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ขอถามนิดนึงค่ะว่าก่อนที่เราจะเป็นหนี้หรือว่าเผชิญกับปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันมีสัญญาณเตือนอะไรไหมคะที่จะทำให้เรารู้ทันว่าเฮ้ยเรากำลังจะก่อหนี้แล้วนะนะคะเพื่อที่เราจะได้เริ่มจัดการหนี้ต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลายครั้งเนี่ยค่ะประชาชนหรือว่ากลุ่มรายย่อยเนี่ยกลุ่มเปราะบางเนี่ยมักจะไม่รู้ตัวจนกระทั่งมีหมายศาลมาที่บ้านประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนำเมื่อกี้ที่เราถามว่ามัน

0: เป็นปัญหาปัจเจกกันแน่หรือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างกันแน่เนี่ย อยากจะเรียนท่านผู้ฟังด้วยว่าจริงๆแล้วมันเป็นหลายๆส่วนรวมกัน เราต้องรู้ตัวเองถามว่าจับสัญญาณอย่างไรจริงๆแล้วแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันเนาะระบบที่เมื่อกี้ขอพูดกลับไปที่นิดนึงว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของระบบความคุ้มครองความปลอดภัยเชิงประกันสังคมด้วยเนาะว่าบางครั้งเนี่ยคุณเผชิญกับเรื่องไม่คาดฝันความเจ็บป่วยการตกงานภัยพิบัติบางที่น้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดได้อ่ะค่ะ
1: มันฉุกเฉิน
0: ค่ะ
1: อุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอ
0: ุบัติเหตุ
1: ที่เราจำเป็นต้องใช้เงิน
0: ใช่การดูแลผู้สูงอายุบางครั้งที่มันเข้ามากระทันหันแต่ว่าเหมือนในระบบอ่ะมันไม่ได้มีเซฟตี้เน็ตไว้รองรับอย่างครบถ้วนหลายๆคนเนี่ยก็เลยต้องยื่นมือไปกู้ยืมสินเชื่อระยะสั้นถามว่าอะไรง่ายที่สุดที่อยู่ในมือเรามักจะเป็นบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลประมาณนี้ซึ่งเราอาจจะใช้จ่ายมันอย่างรู้สึกว่าโอเคมันสามารถเบิกได้ทันทีนะคะไม่ต้องรออนุมัติ
1: เงินเร็ว
0: เงินด่วนแอปเงินกู้ต่าง
1: ๆ
0: ทำนองนี้ก็อยากจะเรียนแบบพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่นั่นแหละว่าก่อนที่จะเริ่มต้นจะเป็นหนี้ก็มาพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างแต่ก็เข้าใจแหละบางครั้งอ่ะมันไม่มีทางออกจริงๆมันก็ต้องตัดสินใจในการที่จะกู้ยืมแบบนี้ไปก่อนแต่ถามว่าสัญญาอันตรายที่อาจจะมองเห็นได้ด้วยตัวเองอันดับแรกเราก็ต้องเอามากางก่อนว่าทั้งหมดเราเห็นอะไรบ้างที่เราถืออยู่ในมือเราเป็นหนี้ประเภทใดบ้างแล้วก็ถ้าเราขาดทรง1งวดแล้ว2งวดแล้วกำลังจะเป็นงวดที่3
1: อาจจะด้วยความจำเป็นก็ได้
0: ใช่ใช่ก็คือนั่นแหละมันเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเราเริ่มไม่ไหว
1: อ
0: ย่างเงี้ยแล้วเราก็มักจะหาทางออกโดยการไปกู้สินเชื่อระยะสั้นเพิ่มกดบัตรกดเงินสดเพิ่มบางทีเห็นแอปพลิเคชันบางอย่างที่เขาออฟเฟอร์มาเราก็ไปกู้ยืมเขาโดยที่ไม่รู้ว่าอันนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัญญาณเตือนแบบนึงว่าโอเค เราเริ่มไม่ไหวแล้ว
1: เราคุ้ม
0: จริงค่ะอาจารย์
1: ด้วยดอกเบี้ยด้วยอะไรต่างๆ
0: ค่ะบางทีเราพูดถึงอะไรบางอย่างเขาก็รู้เลยว่าเราสนใจผลิตภัณฑ์น
1: ี้ผลิตภัณฑ์น
0: ี้มันก็จะขึ้นมาในโซเชียลมีเดียของเราค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราก็ต้องมีคล้ายๆความตระหนักรู้หรือ awareness โดยณวันที่เราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์นั้นและเรายอมรับแหละว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญหาหนี้สินและเราอยากที่จะแก้ไขปัญหาหนี้ของเราเราควรที่จะเครียดหรือว่ากำลังเผชิญอยู่กับปัญหานี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะอันดับแรกเลยนะคะสเต็ปแรกเลยก็คือต้องตั้งสติก่อนเนา
1: ะ
0: แล้วก็อาจจะต้องเข้าใจปรับ mindset ว่าเรื่องหนี้สินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดบาปหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีทางออกใดๆอันนี้ก็ต้องบอกอาจารย์พลอยว่าน่าจะต้องมีบุญสัมพันธ์กันแหละเราได้มาฟังกันมารู้จักกันในวิทยุจุฬาเนี่ยค่ะคือต้องเรียนให้ผู้ฟังว่าประสบการณ์ของประชาชนจำนวนมากที่มีปัญหาเรื่องนี้ทั้งหนี้กยศ.หนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้ข้าราชการที่ไปเจอมาบางคนเนี่ยถึงขนาดเครียดมากแล้วก็ต้องการที่จะเหมือนกับทำร้ายตัวเองอันนี้เจอบ่
1: อ
0: ยแต่ก็ถ้าท่านผู้ฟังคนไหนที่มีปัญหาอยู่ณปัจจุบันเนี้ยอยากให้กลับมาบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้กับทุกคน
1: และใกล้ตัวด้วย
0: ใช่
1: ๆหรือไม่ใช่เราแต่เป็นคนใกล้ตัวที่เราก็สามารถให้คำแนะนำเขาได้ด้วยใช
0: ่ใช่ใช่อยากจะเรียนทุกท่านว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุทางการเงินเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงชีวิตความจำเป็นเรื่องฉุกเฉินบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่รู้อันดับแรกนะคะอย่าโทษตัวเองนะคะอันดับที่สองก็คือว่าเราจำเป็นค่ะที่จะต้องมีความรู้เบื้องต้นซึ่งตรงนี้เราสามารถจะสอบถามกับผู้รู้หรือว่าเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรศัพท์ตอนท้ายของบทสนทนานี้ด้วยนะคะท่านจะสามารถโทรไปได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยนะคะเพื่อสอบถามแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเราต้องจำเป็นต้องทราบก่อนว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใดนะอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่อย่างบัตรเครดิตเนี่ยมากถึง16%นะสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ย25นี่ลดมาแล้วจากเมื่อก่อน 28% นะคะบางคนก็มีหนี้จำนำทะเบียน 24% หลายๆ

0: ท่านขับรถอยู่ตอนนี้ฟังเรานะคะก็มีหนี้เช่าซื้อรถยนต์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นการกำหนดครั้งแรกในประเทศไทยเลยปัจจุบันเนี่ยถ้าอาจารย์พลอยไปซื้อรถคันใหม่เนี่ยดอกเบี้ยต้องไม่เกิน 10% ลดมือ2ไม่เกิน 15%
1: ค่ะ
0: แล้วก็จักรยานยนต์เนี่ยไม่เกิน 23% เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความรู้พื้นฐาน
1: ถ้าเกิดว่าเกินกว่านี้โดนแล้วโดนแล้ว
0: สามารถแจ้งสคบได
1: ้โอเค
0: ค่ะค่ะความรู้เบื้องต้นค่ะอันนี้เป็นสเต็ปที่2เนาะเราต้องทราบความรู้เบื้องต้นว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนอยากจะฝากให้ทุกท่านด้วยนะคะว่าอย่างบัตรเครดิตนะคะถ้าเกิดว่าเราติดบัตรเครดิต 10,000 อย่างเงี้ยถ้าเราชำระไม่ครบจำนวนชำระ 9,999 บาท
1: ขาดไป1บาทนะ
0: แต่อัตราดอกเบี้ย 16% จะคิดบน 10,000 บาทนะคะ
1: อ๋อไม่ใช่คิดตรง1บาทนะคิดตรง 10,000
0: ใช่ๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อควรระวังสำหรับประชาชนว่าเอ้ยฉันจ่ายไปแล้วแต่ต้องจ่ายให้ครบด้วยนะคะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ปาจะแนะนำเสมอว่าอย่างบัตรเครดิตเนี่ยเป็นสินเชื่อที่เขาต้องจ่ายครบเดือนมันเป็นประเภทที่ควรจะมีแม่มั่นใจแล้วว่าตัวเองมีแต่เราก็ใช้บัตรแอดวานซ์ไปก่อนอย่างเงี้ยไม่งั้นนะถ้าเกิดเราจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นการจ่ายแต่ดอกเบี้ยมันก็จะไม่เคยถึงต้นเงินเสียที
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นอันตรายในระยะยาวอันนี้เป็นความรู้ส่วนหนึ่งนะคะการอันดับที่3เนี่ยเมื่อเราต้องสำรวจอย่างซื่อสัตย์เนาะงบการเงินงบกระแสการเงินของบ้านครัวเรือนเราอะตัวเราเองเนี่ยมีรายได้เข้ามาเท่าไหร
1: ่
0: มีรายจ่ายเข้ามาเท่าไหร่ภรรยาสามีคนในครอบครัวของเราอะเป็นอย่างไรบ้างต้องซื่อสัตย์กับตัวเอง
1: ต้อง
0: เปิดอกคุยกันในครอบครัวไม่งั้นเราจะไม่เห็นสถานการณ์การเงินที่แท้จริง
1: ค
0: ่ะประมาณนี้ต้องนำรายได้สุทธิมาดูเรามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรบ้างเปิดเผยกันมันจะเห็นสภาพแวดล้อมแท้จริงของบ้านเราเนาะแล้วก็อันดับต่อไปคือต้องหยุดเลือดที่ไหลอยู
1: ่
0: ถ้าเกิดค่าใช้จ่ายใดที่มันหนักดอกเบี้ยสูงนะคะเราต้องตัดใจบางอย่างเอาเงินก้อนมาปิดให้จบไปเลยเพราะว่าถ้ายิ่งยื้อเนี่ยมันจะยาวไปเรื่อยๆนะคะต่อสเต็ปต่อไปก็คือว่าเมื่อเราพิจารณาโดยรวมแล้วว่าเราตัดปัญหาไปได้ส่วนหนึ่งและพยายามและดูนะว่าเรามีหนี้ประเภทใดยอดหนี้คงเหลือในแต่ละประเภทเท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร
1: ่
0: วันครบกำหนดเป็นอย่างไร มีหลักประกันอะไรบ้างอย่าลืมนะแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยแตกต่างกันดูว่าก้อนนี้มีหลักประกันอะไรมีผู้ค้ำไห
1: ม
0: สถานะตอนนี้เราเป็นยังไงเราเช็คกับเครดิตบูโรได้เลยนะบางทีเราลืม
1: เ
0: ราสามารถจะโทรศัพท์ไปถามที่เครดิตบูโรได้เลยนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยสถานะของเราสเตตัสในระบบ
1: เขาจะประเมินออกมาให้
0: ใช่ใช่สามารถขอได้ด้วยบัตรประชาชนของเราอันเนี้ยคือบางทีเราลืมไปแล้วว่าเราเคยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดหลายปีก่อนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เล่าเป็นอุทาหรณ์เนา
1: ะ
0: ให้กับประชาชนว่าบางทีอ่ะเราเคยกู้ตอนสาวๆสมัยก่อนปรากฏว่าเราย้ายบ้านย้ายครอบครัวย้ายภูมิลำเนานี่อันเนี้ยไม่เคยหายไปไหน
1: จดหมายมันหายไปแล้วจดหมายทวงอะไรอาจจะไม่มาถึงเราและ
0: ไม่มาถึงเราในปัจจุบันมาจากบ้านเก่าแต่นี่ยังอยู่นี่ไม่เคยหายไปไหนนี่เหมือนสิ่งที่ยังติดตามเราอย
1: ู่
0: นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านตระหนักไว้เลยนะคะว่ามันไม่หายไปไหนฉะนั้นลองทบทวนดูเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าบัตรเครดิต 30,000 บาทแต่สุดท้ายโดนหมายศาลยึดบ้านเลย
1: โหถึงขนาดนั้นเลย
0: ใช่ใช่เพราะว่าบัตรเครดิต 30,000 บาทที่กู้ยืมไปนั้นดอกเบี้ยสูงมากและเดินมาเรื่อย
1: ๆ
0: เมื่อเราไม่ได้เข้าไปปรับโครงสร้างหนี้ไม่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาทันท่วงทีหนี้ก้อนนี้ก็ยังเดินไปถึง 200,000 มีโอกาสและ 200,000 บาทนี่แหละที่เจ้าหนี้จะเอาไปฟ้องเราได้คำพิพากษาในคดีแพ่งและเอาคำพิพากษานั้นไปสืบทรัพย์เพื่อมายึดบ้านของเรา อันนี้ต้องให้ทุกท่านระวัง
1: ดูเป็นเคสที่น่ากลัวเนอะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่คิดว่าจากเงินเท่านี้กลายเป
0: ็
1: น1บ้าน1หลังที่เราเสียไปด้วยความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการ
0: ใช่
1: ไหมคะหรือว่าลืมมันไปแล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แนะนำในสเต็ปต่อไปนะคะถ้าเกิดเราเริ่มรู้ตัวว่าเราเคยมีความผิดพลาดในทางการเงินเนี่ยเราก็ต้องรีบเข้าไปคุยกับเจ้าหนี
1: ้
0: นะแล้วก็
1: อย่าหายตัวไป
0: ไม่อย่าหายตัวไปแล้วก็พยายามที่จะบันทึกทุกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่เขามีจดหมายถึงเราทวงถามทุกครั้งที่เราทำเอกสารชี้แจงเขาว่าแจ้งเหตุที่เราเปลี่ยนที่อยู่แจ้งเหตุที่ตอนนี้รายได้มีปัญหาเกิดวิกฤตนู่นนี่นะคะให้บันทึกไว้ทั้งหมดเก็บเอกสารหลักฐานไว้เพราะมันจะมีประโยชน์ในอนาคตอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นในตัวเองเบื้องต้นอยากให้ทุกท่านเนี่ย

0: ขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากองค์กรสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยเองหรือว่าอัยการคุ้มครองสิทธิหรือกระทรวงยุติธรรมเดี๋ยวเราจะให้เบอร์ตอนท้ายนะคะ
1: ให้เตรียมปากกาไว้เลยนะคะอันนี้บอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวเราจะมีช่องทางการติดต่อด้วยว่าท่านผู้ที่กำลังอยู่ในสภาวะหนี้เนี่ยจะติดต่อกับใครได้บ้างนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะก็ฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใกล้ตัวเป็นปัญหาที่ไม่เล็กไม่ใหญ่คือบางทีอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆแต่อาจจะลุ
0: กลามกลาย
1: เป็นปัญหาใหญ่ได้เช่นกันเราต้องไม่ประมาทแล้วก็ไม่ปล่อยปละละเลยกับสิ่งที่เป็นปัญหาอย่าทิ้งปัญหาเนาะเผชิญกับมันจะดีกว่านะคะอันนี้ขอถามต่อในภาพใหญ่เลยค่ะในฐานะที่เราก็ทำงานตรงนี้มาหลายปีเนาะเราลองมองว่าโอเคปัญหานี้เนี่ยพอมันรวมกันเยอะๆแล้วมันกลายเป็นปัญหาระดับประเทศนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้สวมหมวกของความเป็นรัฐบาลหรือภาครัฐมาเนี่ยเราจะมีแนวทางในการแก้ไขปมปัญหานี้อย่างไรได้บ้างคะในความคิดเห็นของคุณมะปราง
0: ก็ต้องเรียกอาจารย์พลอยค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ
1: ่ค่ะ
0: ที่ตอนแรกเล็กๆแล้วมันกลายเป็นใหญ่แล้วมันกอบรวมกันต้องเรียนว่าถ้าเกิดพูดถึงหนี้สินภาคครัวเรือนเนี่ยมันเกี่ยวกับรัฐะโดยอย่างเต็มที
1: ่ค่ะ
0: โอเคมันเกี่ยวกับตัวบุคคลเนาะเรื่องวินัยเนาะต่างๆแต่จริงมันผูกโยงกันมากเลยโครงสร้างประเทศเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าคดีเข้าขึ้นสู่ศาลเยอะถ้าเรามีการจัดสรรดูแล900,000คดีเนี้ยให้ออกจากศาลไปก่อนได้มีการไกล่เกลี่ยอย่างเป็นธรรมและทุกคนก้าวต่อไปได้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่มีภาระคดีค้างศาลนับล้านคดีเราจะไม่ต้องปล่อยให้ทรัพยากรของชาติในทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องสูญเสียไปตัวอย่างหลายๆอย่างเนี่ยอย่างเช่นหนี้สินข้าราชการเนี่ยค่ะอาจารย์พอรู้ไหมว่ามีคนเกี่ยวข้องถึง 2.4 ล้านคน มีกองหนี้มากถึง 3.3 ล้านล้านไม่เกี่ยวกับรัฐได้ยังไงถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขตำรวจทหารเป็นหนี้ถามว่าบริการสาธารณะต่างๆ
1: ที่ประชาชนได้รับ
0: ต้องพึงได้รับอย่างเต็มที่การศึกษาการรักษาพยาบาลการคุ้มการความมั่นคงของประเทศอย่างเงี้ยถ้าเขาเป็นหนี้สินน่ะการบริหารราชการแผ่นดินน่ะจะเดินไปยังไง
1: อ
0: ันนี้เรื่องใหญ่ถามว่ารัฐถาต้องทำยังไงร
1: ั
0: ฐถาต้องลงไปดูกติกากลไกตลาดอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็ต้องหยิบประเด็นสำคัญอย่างเช่นการดูแลกำกับการปล่อยสินเชื่อต้องเป็นธรรมต้องไปดูข้อสัญญาว่าสัญญานั้นเป็นธรรมหรือไม
1: ่
0: ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม
1: ่
0: ต้องมีการควบคุมปกป้องคอน sumer หรือผู้บริโภคได้ไหมได้อย่างไรมีความเป็นธรรมไหมในการยึดบ้านราคา3ล้านบาทจากหนี้ 30,000 บาทตอนแรกที่เล่าไปอย่างเงี้ยเป็นธรรมไหมหรือเราจะหาหนทางที่แก้ไขได้ไห
1: ม
0: ประเทศไทยเนี่ยพลาดหลายเรื่องในการช้อนในการทำระบบป้องกัน early warning หรือการเข้าไปช่วยเหลืออาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยจะต้องแก้ไขทั้งระบบด้วยหลักการที่กล่าวไปเบื้องต้นเมื่อกี้ค่ะ
1: ที่จริงแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าปัญหานี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายจะต้องช่วยกันในการแก้ไขปัญหานะคะที่จริงไม่ใช่แค่แก้ไขนะมันต้องวางระบบในเรื่องตั้งแต่ต้นทางเลยอะว่าจะ
0: การปล่อยสินเชื่อ
1: ใช่ไหมคะ
0: ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของเรา มีการควบคุมกำกับไม่ใช่ว่าเงินเดือน 30,000 ปล่อยสินเชื่อ 80,000 อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันก็เกิดเรื่องจริงแบบนี้นะคะแบบหลายเท่าของเงินเดือ นมันเกิดขึ้นในประเทศไทยอะทำให้
1: ก็ทำได้เนาะ
0: ใช่ใช่ปัจจุบันเนี่ยคุณอาจารย์พลอยเชื่อหรือไม่ว่า1ใน4ของข้าราชการไทยเนี่ยเงินเดือนเหลือไม่ถึง 9,000 บาท
1: ต่อเดือน
0: ใช่เพราะโดนหักหนี้ไปเสียหมดบางรายหักไปเนี่ยเหลือ100บาท200บาทต่อเดือน
1: ฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นใช้ชีวิตอย่างไร
0: ใช่แล้วลูกหลานเราที่เข้าโรงเรียนได้รับการศึกษาจากคณาจารย์ที่ท่านมีปัญหาเรื่องหนี้สินอาจารย์พลอยพูดถูกเลยตั้งแต่ก่อนปล่อยหนี
1: ้
0: มันต้องมีการกำกับดูแลอย่างจริงจังและเข้มงวดหาบาลานซ์หาจุดบาลานซ์ว่าดอกเบี้ยลดได้ไหมค่างวดขยายแบบไหนได้บ้างที่จะทำให้แต่ละเดือนนะคะเรายังมีชีวิตได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีคือหนี้สินเนี่ยต้องบอกว่าต้องชำระนะแต่ชำระอย่างไรให้เป็นธรรมที่สุดอันนี้เป็นความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยเนี่ยจะต้องลงมือมาปฏิบัติแม้กระทั่งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้วยเหมือนกันการบังคับคดีต้องเป็นธรรมไหมเรามีทางรอดอื่นที่จะช่วยประชาชนไม่ต้องสูญเสียบ้านที่อยู่อาศัยได้ไหมอันเป็นปัจจัย4
1: ค่ะก็ วันนี้นะคะเราก็ได้เห็นกันแล้วนะคะว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวเนาะมันควรถูกมองว่าเป็นแบบปัญหาที่เกิดจากการขาดวินัยของประชาชนเองฝ่ายเดียว

0: แล้วก็ไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นปัญหาระดับโครงสร้างเลยที่ทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องมาร่วมกันในการแก้ไขแล้วก็อุดช่องรั่วต่างๆใดๆก็คืออยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมด้วยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันแล้วเนี่ยอาจารย์เชื่อว่ามีประชาชนที่กำลังเผชิญกับปัญหาเนี่ยเยอะมากเลยสำหรับในประเทศของเรานะคะมาถึงช่วงที่เมื่อกี้เนี่ยเราทิ้งไว้นะคะว่าเราจะมีช่องทางการติดต่อสำคัญสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญปัญหานี้มีอะไรบ้างคะที่คุณมาปางจะแนะนำค่ะ
1: ค่ะก็ขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะอันดับแรกนะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์เราอยากจะให้ทุกท่านจดนะคะถ้าเกิดท่านมีปัญหาเรื่องหนี้สินเบื้องต้นเนี่ยอยากสอบถามเรื่องการพักเงินต้นลดอัตราดอกเบี้ยในการแปลงหนี้นะคะอย่างไรได้บ้างเนี่ยสามารถโทรศัพท์ไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเบอร์1213
0: 1213นะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เบอร์แรกเนาะสำหรับลำดับต่อมาเนี่ยทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะมีบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งจากปล่อยจากแบงค์และนอนแบงค์ทั้งธนาคารด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามีปัญหาให้โทรไปที่1443
0: คลินิกแก้หนี้
1: ใช่ไหมคะคลินิกแก้หนี้นะคะ
0: 1443
1: คลินิกแก้หนี้โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือแซมนะคะพิมพ์ตัว S ตัว A ตัว M นะคะ1443อันนี้เขาจะช่วยในการรวมหนี้ที่เป็นหนี้เสียแล้วนะคะแต่อาจจะมีคอนดิชันว่าอายุไม่เกิน70นะคะสินเชื่อเหล่านี้เป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกันแล้วก็รวมกันไม่เกิน2ล้านบาท
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีเบอร์ท่องทางอื่นอีกไหมคะเรียนเชิญค่ะ
1: ค่ะค่ะมีอีก2เบอร์นะคะที่อยากฝากให้ทุกท่านนะเป็นเบอร์ที่สำคัญมากซึ่งทางท่านอธิบดีของอัยการเนี่ยฝากมาเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าทีมงานอัยการทั่วประเทศเนี่ยยินดีช่วยเหลือประชาชนมากๆเบอร์นี้เลยนะคะ1157ค่ะ
0: 1157นะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นเบอร์โทรของ
1: สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธินะคะของสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะอันนี้เขามีประจำอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะก็สามารถโทรไปเบอร์กลาง
0: อันนี้คุณมะปางเนี่ยกระซิบเลยว่าองค์กรนี้แอคทีฟมากในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบ
1: ใช่ค่ะถ้าจะดีเนี่ยฝากฝังกับพี่มะปางตลอดเลยว่าถ้ามีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์เนี่ยให้เรียนแจ้งเบอร์ของท่านเลยนะคะมีท่านอัยการที่ทำงานโดยตรงเรื่องนี้ในการให้คำแนะนำของท่านได้ทุกช่วงเวลาในการเป็นหนี้นะคะแม้ว่าจะโดนฟ้องแล้วหรือโดนบังคับคดีแล้วก็ตามแล้วก็เบอร์สุดท้ายค่ะฝากไว้นะคะจากกระทรวงยุติธรรมเมื่อกี้สำนักงานอัยการสูงสุดนะอันนี้เป็นเบอร์ของกระทรวงยุติธรรม111114ตัว1111นะคะค่ะกด7กด7ไปที่กรมคุ้มครองสิทธิ์นะคะสามารถจะสอบถามปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆหรือคำแนะนำนะถ้าเรามีหมายสายมาที่บ้านเราต้องทำยังไง
0: คนตกใจเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อย่าหนีอย่าหนีอย่าซุกไว้ที่ไหนนะคะมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหามันยังตามหลอกหลอนเราไปเลยค่ะอาจารย์พลอย
0: ค่ะเป็นเบอร์ที่สำคัญที่คุณมะปรางนะคะแล้วก็อาจารย์เองเนี่ยอยากที่จะให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหานี่อยู่ในตอนนี้เครียดไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะโทรไปตามช่องทางการติดต่อของทางราชการเนี่ยแหละค่ะทุกหน่วยงานที่คุณมะปรางให้คำแนะนำมาเนี่ยรับรองได้ว่าทุกหน่วยงานเขายินดีที่จะให้ข้อมูลความรู้คำปรึกษาท่านอย่างจริงใจนะคะแล้วก็ร่วมมือกันจับมือกันแก้ปัญหาไปด้วยกันนะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะคุณมะปรางค่ะอยากให้กำลังใจกันนิดนึงสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่ค่ะ
1: ต้องเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำคัญที่สุดก็คือต้องรักษากำลังใจตัวเองนะคะทุกๆปัญหามีทางออกอย่างแน่นอนอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นทางตันและอย่าโทษตัวเองคือประสบการณ์5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยว่าปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันกระทบต่อบุคคลทุกๆคนไม่เว้นคนข้างๆเราเขาอาจจะแค่ไม่เคยบอกเราก็ตามเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามหาหนทางช่วยเหลือตัวเองนะคะให้มากที่สุดตามเบอร์ที่ได้แจ้งไปเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกอย่างแน่นอนอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกคนเนี่ยน่าจะได้รับความรู้ดีๆนะคะโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเผชิญอยู่กับปัญหานี้นะคะว่าเราจะต้องทำยังไงต่อนะคะต้องคุยกับใครนะคะต้องมีวิธีคิดอย่างไรเริ่มจากตัวเราเองเนี่ยแหละต้องตั้งสติแบบที่คุณมะปางเรียนไว้นะคะแล้วก็ลองติดต่อไปในช่องทางขอย้ำอีกทีนะคะมีเบอร์ธนาคารแห่งประเทศไทย
1: 1213
0: นะคะคลินิกแก้หนี้เบอร์1443
1: ค่ะ
0: มีสำนัก
1: อัยการคุ้มครองสิทธิ์ค่ะ1157ค่ะและท้ายนะคะกระทรวงยุติธรรม1111กด7ค่ะ
0: โอเคค่ะขอขอบพระคุณคุณนพนางนะคะหรือว่าคุณมะปรางมากเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันความรู้ทั้งในมุมการจัดการหนี้ของประชาชนแล้วก็

0: มุมมองเชิงนโยบายสาธารณะนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการวิทยุจุฬาในวันนี้นะคะแล้วเรามาร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันอาจารย์แววเพลินพันธ์ภักดีก็ขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: กลับมาติดตามรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมวันเสาร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:30 น.ด้วยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่าน FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต
3: ์ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็ทุกๆวันเสาร์นะครับ 11:30 น.ถึงช่วงเที่ยงโดยประมาณนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้ดร.โอศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรพนกุลนะครับรองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับสังคมผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำนะฮะที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฮะก็รับหน้าที่เป็นสื่อกลางนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยในการที่จะชวนท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านมาร่วมกันคิดนะครับมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนนะฮะก็รายการ NY Insider ครับก็ได้รับโอกาสนะจากทางสถานีวิทยุจุฬานะครับ CU Radio Plus ปีนี้ก็เดินหน้าสู่ปีที่8นะอย่างมั่นคงนะก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับเป็นอีกหนึ่งงานที่ส่วนตัวในฐานะผู้ดำเนินรายการก็ต้องบอกว่ามีความสุขในทุกๆครั้งนะครับที่หาข้อมูลนะครับแล้วก็เดินทางนะครับมาร่วมทำรายการเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะครับก็หวังนะฮะว่าทุกท่านนะครับจะได้รับความรู้ไม่มาก

นะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆนะฮะอ่ะเราไปประเด็นที่3กันนะฮะประเด็นที่3เนี่ยประเด็นนี้ดร.โอมีโอกาสเปิดประเด็นใหม่นะเพราะว่าส่วนตัวบอกว่าstakeholder engagement and empowerment เป็นอีกหนึ่งทักษะเป็นหนึ่งสกิลที่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะยิ่งถ้าเรามองในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานในเรื่องของการที่ต้องเดินหน้าสู่ net zero หรือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้มข้นแล้วก็รุนแรงมากๆปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าการพัฒนาทักษะในเรื่องเข้าอกเข้าใจการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะในมิติต่างๆซึ่งแน่นอนต้องมาพร้อมๆกับการความสามารถในการที่เราจะต้อง identify ให้ได้ว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับที่เราควรจะต้องทำอย่างไรกับเขาบ้างหลายคนจะบอกเราก็หาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญนะอาจารย์โอที่เหลือก็จบแล้วเราก็ดีลกับกลุ่มนี้ก็อยากจะบอกทุกท่านนะว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเสมอไปเพราะว่าเวลาเราบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับการ identify การแบ่งกลุ่มที่ชัดเจนจะนำมาซึ่งแนวทางในการที่เราจะไปพูดคุยนะสื่อสาร communicate แล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมซึ่งแตกต่างกันออกไปและทักษะในลักษณะแบบนี้เป็นทักษะที่น้องๆคนรุ่นใหม่จำเป็นต้องมีนะครับส่วนตัวยกตัวอย่างเล็กๆไปอันนึงนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนรุ่นใหม่ในยุค ปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นก็คือมีโทรศัพท์มี iPad นะครับในอดีตเรามีโต๊ะกรุ๊ปที่คณะนะฮะอยู่กันเป็น 20-30 คนเล่นกีตาร์ร้องเพลงนะครับเล่นหมากระดานเล่นเกมอะไรคือมันก็ฟังดูแล้วไงอาจารย์โอแต่ประเด็นก็คือว่าทุกท่านต้องชวนคิดนะฮะว่าน้องๆในปัจจุบันเนี่ยเขากับมีสิ่งต่างๆพวกนี้น้อยลงนะดังนั้นการที่เขามีองค์ประกอบในลักษณะที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นคนในกลุ่มคนที่เป็นคนหมู่มากน้อยลงเนี่ยสกิลในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยการคอมโพรไมส์หรือแม้กระทั่งมันก็นำมานะฮะซึ่งการทำงานเป็นทีมหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันก็ลดน้อยถอยลงไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะแต่อาจารย์โอคิดว่าเขาพอเขาอยู่กับคนเดียวสมมุติในเวลา1วันนะถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านลองจินตนาการภาพสมมุติถ้าเป็นวัยอาจารย์โอนะเกือบ50เรานึกภาพตอนเราเรียนมหาลัยหรืออยู่มัธยมเราจะเห็นภาพเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนะตกลงเราจะไปเที่ยวไหนกันดีเราจะเตะฟุตบอลกันมั้ยเราจะทําอะไรแต่มันมีไอเดียในการ ในการรวมทีมในการเนโกเชตนะเจรจาต่อรอง เจรจาต่อรองนะหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องแก้ไขปัญหาเวลาเกิดการกระทบกระทั่งกันนะครับดังนั้น stakeholder engagement communication เลยเป็นอีกจุดหนึ่งเลยครับพอเราพูดคำนี้มาพอจันโอพูดคำนี้มาทุกคนหันหน้าวาวเลยโอ้แบบอักรีมากเลยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดประเด็นปัญหาลักษณะที่เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวคือเรื่องไม่เป็นเรื่องนะหรือแม้กระทั่งกำลังจะเดินหน้าสู่ Net Zero การลงทุนใหญ่โตมโหฬารนะแล้วก็คนก็เก่งด้วยนะแต่มันกลับมา fail ด้วย mistaken ลักษณะแบบนี้ที่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นทักษะข้อที่3ที่พูดนะครับทักษะข้อที่4ที่เรามีการพูดกันนะแล้วก็อันนี้ก็ทางexpert จากทาง GE นะครับหรือแม้ทั้งทางอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เป็นโปรเฟสเซอร์ที่นั่งข้างกันก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับอาจารย์โอด้วยก็คือเรื่องของ value creation คือมี technical and foundation knowledge แล้วนะ technical knowledge ต่างๆพวกนั้นไม่ควรจะถูกใช้เพื่อแก้ปัญหาเป็นหลักบนโจทย์ที่ใครก็ไม่รู้ตั้งมาแต่สิ่งที่มีความสำคัญมากๆก็คือคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานในลักษณะแบบนี้ควรจะต้องสามารถตั้งโจทย์เองได้และโจทย์ที่สามารถตั้งได้นั้นอาจจะมีกี่โจทย์ก็ไม่รู้นะ

หนึ่งในโจทย์ที่มีความสำคัญนั่นก็คือไอ้ technical knowledge หรือ foundation พวกนี้การที่คุณคิดแบบ life cycle หรือแม้กระทั่งการที่คุณให้ความสำคัญกับเรื่อง stakeholder engagement นั้นมันนำมาซึ่งโจทย์หรือปัญหาที่จะทำให้เราหรือองค์กรที่เขาไปทำงานอยู่นั้นน่ะสร้างมูลค่าเพิ่มนะที่เรียกว่า value creation ให้กับองค์กรได้อย่างไรนะมีหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือมีน้องคนหนึ่งนะอาจจะเป็นtalentที่เก่งมากๆเป็นคนที่แก้สมการนะทำอะไรทุกอย่างบนการรับคำสั่งที่เก่งมากๆนะแต่หนึ่งในข้อจำกัดที่มันน่าสนใจก็คือว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าโจทย์ที่ได้รับมามันเป็นโจทย์ที่ทำไปแล้วมันวนอยู่ในอ่างคือมันไม่ได้สร้างbusiness หรือ value creation ให้เกิดขึ้นที่องค์กรอาจจะเพราะอะไรครับอาจจะเพราะเจ้านายหรือหัวหน้างานก็อาจจะคิดออกได้เท่านี้และเขาอาจจะต้องการให้น้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมาช่วยกันในการ ideate นะครับหรือ initiate นะอะไรบางอย่างที่มันน่าจะเป็น growth model นะเป็น model ในเชิงของการเจริญเติบโตพัฒนาองค์กรให้เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งบางคราวหลายๆคนนะที่อยู่กันในองค์กรกันมาหลัก10ปี20ปี30ปีเนี่ยบางครั้งบางคราวเราก็มีคำว่า business as usual คือเราจะคุ้นชินกับสิ่งที่เราทำนะแต่ว่าพอมันไปเรื่อยๆแล้วเมื่อโลกมันเปลี่ยนเนี่ยบางครั้งบางคราวการที่ได้รับฟังนะมุมมองจากคนรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นนะเป็นคาตาไลซ์ชั้นดีบนเวทีที่เราคุยกันเราก็เลยบอกเหมือนกันว่าเออจริงๆแล้วอีกหนึ่งทักษะนั่นก็คืออยากให้น้องๆคนรุ่นใหม่นะครับช่วยคิดต่อเหมือนกันว่าแล้วควรจะทำอะไรหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่แก้ปัญหาตรงนี้อยู่เนี่ยมันไปช่วยสร้าง value added นะครับหรือคุณค่าเพิ่มอย่างไรให้กับองค์กรให้กับธุรกิจที่ทำอยู่ด้วยดังนั้นทั้ง4องค์ประกอบที่ทักษะที่จันโอพูดไปนะครับอาจจะฝากน้องๆวาง technical knowledge หรือ foundation อยู่ตรงกลางแล้วล้อมรอบไปด้วยสามเหลี่ยมซึ่งสามเหลี่ยมเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยเรื่องราวของ systematic and life cycle thinking ซึ่งถ้าหลายท่านสนใจครับว่า life cycle thinking ลองไปย้อนฟัง archive ในรายการ Invite Insiderช่วงที่ผ่านมาได้นะต้องมีเรื่องนี้ต้องมีเรื่อง stakeholder engagement communication เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะทำอย่างไรให้สามารถทำงานเป็นทีมได้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของ business value creation ถ้าน้องๆคนรุ่นใหม่มีโอกาส graduate นะเพราะนี่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้จะรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับจากบัณฑิตนะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะก็ถือซะว่าเป็นมุมหนึ่งที่ฝากให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นมุมที่มีการสะท้อนนะครับแล้วก็ได้รีสปอนส์กลับมาอย่างชัดเจนพอควรเลยทีเดียวนะจากกูรูแล้วก็เอ็กซ์เพิร์ทนะครับในงานระดับโลกที่มีชื่อว่า Gas Tech นะครับที่จัดมา50กว่าปีแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะที่เวียนมาจัดที่ประเทศไทยครั้งที่แล้วที่มีการจัดถ้าโดจำไม่ผิดน่าจะประมาณเกือบ 18-19 ปีเลยทีเดียวดังนั้นก็ฝากนะฮะทักษะต่างๆพวกนี้นะครับที่เป็นจุดตรงกลางแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็หวังใจนะว่าในอีกสัก18หรือ20ปีข้างหน้าถ้างาน Gas Tech มีโอกาสหมุนวนกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งอาจารย์โอก็คาดหวังนะครับว่าน่าจะมีน้องๆจุฬาเจนริงซัสเซนบรีแอมบาสเตอร์หลายๆคนได้ลุกขึ้นมาก้าวขึ้นมาเป็นนะแล้วก็แน่นอนฮะเรื่องของ value creation ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราแล้วก็อีก18หรือ20ปีข้างหน้านะเราก็จะมีความภาคภูมิใจที่น้องๆแอมบาสเตอร์กลุ่มนั้นนะครับจะลุกขึ้นมาเป็นคนรุ่น

0: ใหม่ในการสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยของเราแล้วก็อย่าลืมนะฮะนะก็พอ practice ดีๆนะครับเอาแล้ววันนี้เวลาหมดเวลารายการ NY Insider by Dr. O ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับดร.ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลกลับมาพบกันใหม่นะกับทุกท่านในวันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกจับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
2: คงจะดีถ้าทุกคนช่วยกันคงจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาคงจะดีเยี่ยมถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปันมาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการสโมสรคูณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10 นาฬิกา
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอารดาสุขนสิทธิ์ค่ะและนี่คือรายการสโมสรคูณสุขรับรองว่าความสุขจะยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันค่ะ
4: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
5: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
4: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
5: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
4: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
5: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้ง
6: ถึงความงามในแบบที่เราได้เห็นน่ะสำหรับพี่เลยรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่มีคุณค่ามากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่อยากจะชวนน้องไอรีนมาพูดคุยกันในรายการในวันนี้เพื่อให้คนทั้งหลายเนี่ยได้นึกตามน้องไอรีนแล้วก็ได้รู้จักกับน้องไอรีนคือสิ่งที่เราคิดเนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องซับซ้อนเข้าใจว่าอุปกรณ์ของน้องไอรีนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยมันเป็นแค่แผ่นเพลทธรรมดาไม่ได้ใช้กลไกของเทคโนโลยีอะไรเยอะเลยด้วยซ้ำเนาะใช่ไหมคะเราแค่ใช
7: ้ใช่เลยค่ะ
6: ใช้แผ่นธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็ทาบกระดาษลงไปแล้วเราก็พิมพ์ออกมาให้มันเกิดรอยบนกระดาษให้ได้สัมผัสว่าอ๋อหน้าตามันเป็นแบบนี้แค่นี้พี่ว่ามันนำไปสู่ความคิดอะไรได้อีกเยอะแยะนำไปสู่การเรียนรู้อะไรได้อีกเยอะแยะและที่สำคัญมันนำไปสู่หัวใจของคนตาบอดอีกหลายๆคนเลยว่ามีคนนึกถึงเราและเมื่อเราได้เรียนรู้เราสามารถที่จะเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นไปได้
7: อย่างนี้อยากจะถามน้องไอรีนเลยนะคะว่าหลังจากที่น้องได้ผลงานเนี่ยซึ่งน้องก็คิดว่ามันยากไหมคะในการผลิตนวัตกรรมอันนี้ออกมา
8: เหมือนตอนแรกๆอะค่ะโปรโตไทป์แรกของเราตอนที่กำลังปรับ
7: ในกระบวนการทั้งหมดก็คือไอเดียยากที่สุดนะคะแล้วพอน้องไอรินได้ทำและทำชิ้นงานนี้ออกมาสิ่งที่เราประทับใจมากๆเลยอะค่ะของงานนี้ไม่ว่าจะเป็น
6: ที่เขามาคุยกับเราแล้วทำให้เรารู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีความหมายมันมีคุณค่ากับคนอื่นจริงๆนะอย่างเงี้ยพอจะแชร์ได้ไหม
8: ได้ค่ะมีอันนี้ตอนที่อยู่ที่ NCPD นะคะแล้วเขาก็ได้แตะต้องเราคุณพี่ที่เขามาช่วยอธิบายเขามีความรู้เยอะมากเลยค่ะเกี่ยวกับลายไทยลายที่เราใส่อยู่บนชุดเดรส
7: อ
8: ันนี้ก็จะรู้แล้วว่าลายนี้สวยมากจะไปซื้อชุดไทยลายนี้เลย หนูก็ดีใจมากเลยค่ะที่อาจจะไปช่วยในชีวิตประจำวันของผู้พิการได้จริงๆค่ะ
7: อย่างนี้พี่ต้องน่าจะแบบถูกจริตกับถ้าคนมอง
6: เจนนี
7: ้อันนี้นะคะ
8: ตอนที่หนูได้ไปวัดได้ไปที่โรงเรียนด้วยค่ะตอนที่ใส่ชุดไทยหนูก็คิดว่าลายไทยเป็นลายที่สวยมากเพราะหนูก็ชอบ

0: ลายทั่วไปอยู่แล้วอะค่ะแล้วตอนที่หนูก็อ่านเพิ่มมันก็อยู่ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนแล้วตอนที่มาคิดดูว่าผู้พิการทางสายตาที่ไม่สามารถเห็นได้เขาจะเรียนรู้ยังไงอะค่ะก็เลยคำถามนี้ก็พาให้หนูอยากทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้เด็กได้สัมผัสมากขึ้นค่ะ
1: พอเราบอกว่าเราอยากทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้เด็กได้สัมผัสมากขึ้นเนี่ยตอนนี้เรามีแผนยังไงอยู่ในใจบ้างไหมคะเกี่ยวกับการพัฒนาโปรเจกต์อันนี้ต่อไป
0: คือตอนนี้เรามีโปรโตไทป์เกือบสุดท้ายแล้วค่ะเป็นเซตชุดเซตลายไทย5ลายที่เป็นมาตรฐานนำไปให้ครูแป๋วที่โรงเรียนสอนคนตาบอดให้ลองไปใช้ดูกับเด็กๆทุกปีค่ะจากป.4ถึงป.6ที่ต้องเรียนลายไทยค่ะเราก็จะรอฟีดแบ็กของเขาก่อนให้เราอาจจะพัฒนาต่อได้อาจจะสามารถทำแจกได้โรงเรียนทั่วประเทศไทยได้เลยค่ะ
1: มีแผนจะขยายเนาะไปสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศเลยซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณเกือบ20แห่งแล้วนะคะพี่นันก็รอกันเนาะรอกันอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็น่าจะได้เรียนรู้ได้ทดลองใช้กันแล้วก็จะได้มีความรู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของลายไทยได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
2: ทีนี้พี่ขอถามอนาคตดีกว่าของน้องไอรีนนะคะเพราะตอนนี้ม.6แล้วใช่ไหมคะอยากในเมื่อเราเนี่ยมีผลงานละตอนเนี้ยความวาดหวังความหวังหรือความในอนาคตของน้องไอรีนอยากจะทำอะไรอยากจะเรียนอะไรต่อเพราะตอนนี้ม.6แล้วใช่ไหมคะ
1: เกี่ยวข้องกับศิลปะไหมหรือว่าเราสนใจเรื่องคนพิการหรือว่าสนใจเรื่องอะไรแฟชั่นหรือยังไงเอ่ย
0: หนูค่อนข้างอยากตามไปเรียนที่ต่างประเทศกับพี่สาวค่ะพี่สาวได้ไปเรียนอยู่ที่เมกาแล้วหนูก็สนใจเรียนด้าน humanities ค่ะก็เลยเป็นการผู้คนอยู่กับผู้คนคนหนึ่งค่ะก็เลยอาจจะต่อยอดเรื่องนี้ไปค่ะแล้วหนูก็ยังชอบศิลปะมากหนูก็เลยคิดว่าก็จะมีสิทธิ์เรียนศิลปะต่อด้วยค่ะ
2: ความสนใจทางด้านศิลปะด้วยแล้วก็สนใจทางด้านผู้คนด้วยนะคะซึ่งก็มาถูกช่องทางนะพี่ว่านะของน้องไอรีนอ่ะนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบผู้คนชอบเรียนรู้สังคมผู้คนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือมีความเขาเรียกว่า
1: คิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็มีความสังเกตเนาะเราเอาคำถามเล็กๆที่จริงๆบางคนอาจจะปล่อยผ่านก็ได้อะพี่นัท
2: ค่ะ
1: แต่ว่าน้องไม่ปล่อยผ่านและน้องก็เอามาคิดต่อพี่ว่าอันเนี้ยสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่เด็กๆนะแต่ผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยแหละพี่นัทที่ก็จะต้องเรียนรู้ด้วยว่าบางทีคำถามเล็กๆเนี่ยแหละมันมีความหมายนะแล้วมันนำเอามาสร้างเอามาผลิตเอามาต่อยอดเป็นอะไรได้อีกเยอะแยะเลยอยู่ที่ว่าเราใส่ใจกับเสียงเหล่านั้นไหม
2: ค่ะตอนนี้นะคะน้องไอรีนสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะคือพี่เข้าใจเลยว่าเวลาน้องไอรีนได้คิดไอเดียหรือว่าทำชิ้นงานเนี่ยมันจะต้องมีทั้งอุปสรรคใช่ไหมคะแล้วก็คงจะไม่ได้มีความราบรื่นตลอดอยากให้น้องฝากว่าเราควรจะช่วยอะไรในการบางทีเนี่ยเวลาน้องคิดไอเดียน้องอาจจะต้องการช่วยเหลือแบบที่แบบว่าได้ไปให้คุณพ่อแนะนำนะคะ อยากฝากอะไรให้ผู้ใหญ่ที่ฟังเราเนี่ยวันเนี้ยผู้ใหญ่ต้องได้ฟังเราละเราอยู่ในคลื่นวิทยุจุฬาหลายๆคณะในจุฬาอาจจะได้ไอเดียน้องไอรีนอยากฝากอะไรที่จะได้ช่วยให้เราต่อยอดผลงานชิ้นนี้ให้ขจรกระจายมากขึ้น
1: เนาะทำให้ความคิดของเด็กไม่ใช่แค่ความคิดของเด็กแต่ว่าพัฒนาต่อไปเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ค่ะ
0: หนูก็อยากฝากว่าถ้ามีใครสนใจโปรเจกต์นี้ก็อาจจะมาติดต่อหาหนูไม่ก็คุณแม่ได้ค่ะเพราะเราก็มีแผนต่อยอดที่เราจะเปิดไฟล์ 3D ของพวกเราให้กลายเป็น open source ค่
2: ะ
0: โดยทุกคนที่มีเครื่อง 3D ไม่ก็ซอฟต์แวร์ใช้เป็นนะ
2: คะ
0: สามารถเปิดไฟล์เราได้แล้วก็ทำแผ่นแพทเทิร์นของเขาเองขึ้นมาได้ค่ะก็คือในวันที่หนูได้ไปพรีเซนต์นะ
2: คะ
0: ก็มีคนมาสนใจเยอะเหมือนกันค่ะเขาก็มาถามว่านอกจากลายไทยโปรเจกต์นี้ทำอย่างอื่นได้ไหมคะอย่างเช่นไดโนเสาร์หรือแบบสัตว์อะค่
2: ะ
0: แล้วหนูก็คิดว่ามันจะดีมากเลยค่ะถ้าโปรเจกต์นี้อาจจะใหญ่ขึ้นเป็นคอมมูนิตี้เลยค่ะที่คนที่มีฝีมือทางพวกซอฟต์แวร์พวกนี้เข้ามาออกแบบได้เองแล้วก็ทำ สิ่งดีๆให้ผู้พิการทางสายตาได้เรื่อยๆค่ะ
1: เมื่อเด็กคนหนึ่งมีฝันนะคะผู้ใหญ่อย่างพวกเราก็ต้องช่วยกันทำความฝันให้เป็นจริงเนาะพี่นัทเนาะแล้วถ้าเกิดทุกคนมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยพลอยเชื่อว่าความฝันเล็กๆมันเติบโตไปเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอีกหลายๆคนได้อีกเยอะ
2: และที่สำคัญนะคะคือน้องเขาไม่ได้คิดเฉพาะของตัวเองเขาคิดให้พวกเราหลายๆโอ้โหกลุ่มมากเลยนะคะแล้วสามารถที่จะไปต่อยอดได้หลากหลายถ้าสมมติว่าสมมติบ้านใครนะคะแบบที่น้องบอกแบบว่ามีเครื่อง 3D นะก็สามารถที่จะทำแล้วไปแจกเองก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้พลอยว่าเป็นวันพิเศษนะพี่นัทเพราะว่าผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยกำลังได้เรียนรู้จากน้องไอรินนะคะซึ่งก็เป็นแค่สาวน้อยชั้นมัธยม6เท่านั้นเองจริงๆน้องไม่ได้มีความพิการอะไรนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังฟังแล้ว
2: เป็นคนปกตินี่เลยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าน้องมีจิตใจที่น่ารักมาก
1: ใช่
2: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ
1: ่ใช่เป็นแบบอย่างของคนทั่วๆไปเลยที่ไม่ว่าใครก็ตามเรานึกถึงคนอื่นได้เสมอไม่ว่าเราจะเป็นเด็กอายุแค่ไหนเรานึกถึงคนอื่นๆได้เสมอค่ะ
2: นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะของอนาคตของประเทศของเรานะคะแล้วก็ได้ผลิตผลงานที่ดีนะคะแล้วมีประโยชน์ต่อมวลชนต่อประชาชนแล้วก็ต่อสังคมนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะน้องไอรีนนะคะบุญยวีนะคะพิริยะเลิศศักดิ์มากๆเลยนะคะนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติชูเบอรี่ค่
1: ะ
2: วันนี้เรา3คนหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: มีความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิตตาราราดัมปัมปัมปัมปาราตา
4: ตาตาดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพานยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
3: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16นาฬิกาถึง18นาฬิกาดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพาน
5: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
6: See You Delight 101.5 FM
5: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
7: สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎรพลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8: รองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

0: มาเรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งการงานและอาชีพวิถีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเก่าในรายการคุยกับเด็กจุฬาดำเนินรายการโดยคุณแก้วใจนาคสกุล
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับดิฉันแก้วใจนาคสกุลทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งค่ะวันนี้มาคุยกับน้องที่เก่งมากๆอีกคนนึงนะคะเพราะว่าเธอเรียนมาสายหนึ่งแล้วก็ทำงานอยู่อีกธุรกิจหนึ่งเฉยเลยน้องบิ๋มนะคะทัศสิกาดำรงเลิศสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่แก้วค่ะ
1: ค่ะบิ๋มเป็นเด็กรัฐศาสตร์นะคะรัฐศาสตร์รหัสอะไรคะ
2: ถ้ารหัสนิสิตเนี่ยขึ้นต้นด้วย39ค่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นในรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นรุ่น49ค่ะพี่แก้ว
1: ค่ะสิงห์ดำ49ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้ว ที่บอกว่าทำงานข้ามสายมากเลยนะคือตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
2: ตอนนี้ก็มาทางฝั่งเทคโนโลยีเลยค่ะพี่แก้วค่ะจริงๆจบรัฐศาสตร์เรื่องคนมาแล้วก็ไปต่อโททางเทคโนโลยีค่ะก็เลยตอนนี้เป็นทำสองอย่างไปพร้อมๆกันเลยค่ะพี่แก้ว
1: นะคะบริษัทอะไรคะเป็นของตัวเองถูกไหมไหนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าบริษัทเทคโนโลยีของบิ๋มเนี่ยทำอะไรคะ
2: ค่ะก็เป็นชื่อบริษัท InTime Solution นะคะก็เป็นบริษัทของบิ๋มเองที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็บิ๋มอยู่ในตำแหน่ง CTO ค่ะเป็น Chief Technology นะคะก็ด้วยความที่มีแพชชั่นอยากจะสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆก็เป็นคณะที่เราจบมาเน้นด้านนี้โดยเฉพาะเลยค่ะพี่แก้วแล้วก็แต่เราก็ยังค้นพบว่าพอเทคโนโลยีมาเนี่ยแต่คนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรและจะใช้ยังไงเนี่ย มันก็ไม่ประสบความสำเร็จอยู่ดีตอนนี้ก็คือใน InTime ก็เลยทำทั้งสองส่วนเลยค่ะพี่แก้วทำทั้งพัฒนาคนให้พร้อมไปใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆได้ค่ะ
1: เทคโนโลยีที่ผลิตคือด้านไหนคะ InTime INTYME ใช่ไหมคะ InTime Solution
2: InTime ค่ะคนจะไม่รู้ว่าสะกดอย่าง
1: น
2: ี
1: ้นะ InTime ทำอะไรคะ product หลักคือ
2: ค่ะจริงๆบิ๋มถนัดเรื่อง augmented reality AR VR อะไรพวกนี้ค่ะ immersive technology ก็มี passion เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนจะเป็น immersive learning ได้เลยเหมือนกับว่าเราเอามือถือส่องแล้วก็สามารถที่จะเห็นคอนเทนต์ซ้อนทับกับตัว object ได้อะค่ะก็เลยเริ่มมาจากพาร์ทนี้ค่อนข้างเยอะแต่ด้วยความที่เราสนุกกับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนั้นก็จะมีเมตาเวิร์สก็เคยสร้างนะคะบางหรือแอปพลิเคชันหรือแว่น VR เพื่อการทำกายภาพบำบัดก็เคยทำให้กับมชมาแล้ว
1: ค่ะก็คือเอา product ด้านนี้ AR VR เข้ามาประกอบมาทำเป็นโซลูชันให้ลูกค้างี้ใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าจะเอาเทคโนโลยีนี้ไปทำอะไรถูกไหม
2: ค่ะ
1: จะเป็นการค้าก็ได้จะเป็นการอะไรนะทำลูกค้าเป็นสายด้านสายไหนบ้าง
2: เป็นพัฒนาทักษะก็ได้ค่ะพี่แก้วเพราะบางทีเราต้องเทรนคน 5-6 เดือนนะคะตอนนี้พอเราใส่พวก immersive เข้าไปเนี่ยเขาสามารถสวมปุ๊บแล้วก็ปฏิบัติงานได้เลยค่ะมันก็เลยทำให้ลดระยะเวลาในการเทรนนิ่งแล้วก็สามารถทำให้เป็นโคชชิ่งไประหว่างที่เขาทำงานได้เลยเช่นมีปลามา1ตัวอย่างเงี้ย immersive ทีนี้มันจะบอกเลยว่าตัดท่อนไหนก่อนขนาดประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่เอาการเรียนรู้เข้าไปอยู่ในหน้างานได้เลย
1: ก็คือพัฒนาระบบถูกไหมคะพัฒนาโซลูชันนะคะเราเรียกโซลูชันแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็หลากหลายเอาโซลูชันนี้ไปเข้ากับความต้องการของลูกค้าใช่ไหมคะโดยเทคโนโลยีด้านนี้เราคุ้นกับคำว่า immersive พี่จะคุ้นกับ immersive art ตอนนี้จะอินก็คือไป
2: เ
1: มืองไหนประเทศไหนเราก็จะไปหาว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนก็คือว่าเรา immersive ก็คือเราไปเป็นส่วนหนึ่งถูกไหมคะ art อยู่รอบตัวฉะนั้นในเทคโนโลยีนี้ถ้าเอามาใช้กับมือถือหมายความว่าในมือถือนั้นเรามีความรู้สึกว่าอะไรเราเข้าไปอยู่ในยังไง
2: เราเสมือนให้เราได้ฟีลลิ่งได้เซนส์ของมันจริงๆเพราะนั้นส่วนใหญ่เขาจะเอามาใช้ในการเทรนนิ่งอะไรที่มันมีเรื่องของเซฟตี้เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเช่นไฟไหม้แทนที่เราจะต้องจุดไฟกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็สร้างสถานการณ์ให้เขาปฏิบัติหน้าที่ได
1: ้สนองว่าที่เราตัดสินใจไปหรือต่อไปนั่นน่ะถูกหรือผิดหรือว่าคุณตัดสินใจแบบนี้ consequences คืออะไรอย่างงี้ป่ะใช่ไหมคือมีการจำลองเหตุการณ์หลังจากdecision อย่างงี้ไหมคะ
2: ค่ะจริงๆจำลองก่อนหน้าเลยแล้วถ้าคุณตัดสินใจอย่างนี้จะเกิดผลอย่างไรได้บ้างคราวนี้ถ้าพี่แก้ว

0: ปฏิสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะแทร็กได้เลยว่าพี่แก้วตอนนี้เก่งด้านนี้แล้วนะแต่มีด้านไหนที่ยังต้องเพิ่มทักษะตรงนี้อยู่แล้วมันก็จะเข้าไปสู่เรื่อง personalized learning ค่ะ
1: ค่ะ
0: สมมติพี่แก้วทำด้านนี้เก่งยังขาดด้านไหนไอ้ระบบมันก็ทำได้แต่พาร์ทสุดท้ายระบบก็จะเป็น personalized เลือกสิ่งที่บิ่มจำเป็นจะต้องเพิ่มทักษะเข้าไปค่ะ
1: ฉะนั้นลูกค้าก็จะเป็น
0: ดูก่อนว่าก่อนที่เราจะสร้างก่อนที่เราจะซื้อพวกเทคโนโลยี immersive อะไรพวกนี้ค่ะเราต้องคิดต้องดีไซน์เป็น scenario แบบไหนยังไงได้บ้าง
1: เพราะ
0: ม
1: ัน
0: ได้ประโยชน์จริงๆ
1: ตัว solution มัน customize ถูกไหมคะมันจัดเรียกว่าออกแบบสำหรับแต่ละบริษัทคือไม่ใช่ว่ามี ไม่ได้มีอะไรนะสำเร็จรูปแล้วเอาไปเรียกนะปรับแต่งมันคืออะไรอย่างนี้ก่อนแล้วก็ถ้าจะเอาไปช่วยเขาทำงานไปช่วยด้านไหนได้บ้าง
0: ใช่เลยค่ะพี่แก้วค่ะแล้วตอนนี้พอ AI เข้ามาอีกคราวนี้เลยยิ่งฉลาดเข้าไปอีกพอ AI มามันก็เลยทำให้พวกเทคโนโลยีต่างๆรวมถึง immersive technology เนี่ยมันก็
1: บริษัทตั้งมากี่ปีแล้วเนี่ย
0: จริงๆบริษัทบิ่มตั้งมา7ปีค่ะพี่แก้วค่ะแต่ว่ามีแพชชั่นด้านนี้ตั้งแต่สมัยทำงานอยู่คอร์เปอเรทแล้วก็เริ่มทำตั้งแต่ปี2012เลยค่ะพี่แก้วน้องๆที่ฟังอยู่อาจจะยังไม่ได้เข้าโรงเรียน
1: 2012โอเคเดี๋ยวนะงั้นก็คือว่าตัวบริษัทนี้นะคะ InTime Solution น่ะเรียกคนในคนวงในเนี่ยจะรู้ละคนวงในจะแบบไปแล้วแต่ว่าพับลิกนะอาจจะยังไม่ตื่นเต้นกับมันยังไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันใกล้ตัวขนาดนี้เหมือนปัจจุบันดังนั้นก็แปลว่าโซลูชันของเราก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ได้มี AI ม
0: ันยังไงบ้าง
1: คือต้องนั่งทำซีนารีโออะไรเนี่ยคือคิดเอาเองใส่เอาเองมีจินตนาการเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้ไหม
0: ใช่ถ้าปฏิสัมพันธ์แบบนี้ต้องเกิดอะไรขึ้นต้องบางที่บางก็เป็นเล่นเป็นเกมเลยก็มีให้คะแนนขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะจากเต็ม100คุณได้69คุณต้องเพิ่มอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: มันก็ได้มันเป็นการเทรนนิ่งรูปแบบนึงค่ะเป็นอินเทอร์เวนชั่นนึงค่ะพี่แก
1: ้วถ้างั้นต้องถามย้อนไปว่าก่อนที่จะมาจับงานเทคโนโลยีนะคะคือบิ๋มบอกว่าจบรัฐศาสตร์แล้วไปเรียนต่อเลยไหมหรือทำงานก่อน
0: จบรัฐศาสตร์แล้วก็ไปที่อเมริกาเลยค่ะ
1: ไปเรียนต่อเลย
0: ค่ะเป็นคณะISLT ค่ะตอนนั้นเขาเพิ่งเปิดใหม่ๆชื่อเต็มว่า Information Science and Learning Technology ที่ University of Missouri Columbia ค่ะ
1: โอ้เพราะถ้าลงท้ายด้วย learning technology จริงๆหมายความว่าเรามีความสนใจในเรื่องของการเรียนรู้อยู่ตั้งแต่แรกไหมคะ สงสัย
0: ก็ ใช่ค่ะตอนนั้นผมก็งงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วคนจบไปทำอะไรนะคะซึ่งจริงๆมันมี2 สาขาค่ะอีกสาขาหนึ่งเป็น data science เลยค่ะพี่แก้วค่ะแต่ว่าในยุคนั้นน่ะปี2000นิดๆเนี่ยยังไม่มีใครรู้จัก data science เลยค่ะ ก็เลยมีคนลงเรียนน้อยส่วนคณะบิ่มมันจะคือเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อนำไปพัฒนาแล้วก็ไปสื่อสารนำไปใช้ต่อซึ่งคณะนี้มันบวกเรื่องของ education เข้าไปด้วยอย่างที่เมื่อกี้ พี่แก้วบอกค่ะดังนั้นการที่เราจะดีไซน์หรือออกแบบอย่างไรเนี่ยต้องมี based on หลักการให้การศึกษาด้วย
1: เอ๊ะแล้วโยงให้พี่ฟังหน่อยจากรัฐศาสตร์เอกอะไรคะ
0: เอกปกครองเลยค่ะ
1: เอกปกครอง
0: แล้วตลาดสาว
1: เอกปกครองแล้วยังไงคะไม่ชอบสายมหาไทย ลองเล่าเอาโยงให้นิดนึงว่าความสนใจเรามันมาทางนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจไปเรียนในด้านของเทคโนโลยีเฉยเลย
0: อ๋อจริงๆก็มันกลายเป็นว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวณยุคปัจจุบันเลยค่ะพี่แก้วก็จับพัดจับผูมาจากต้องบอกว่าตอนที่เรียนรัฐศาสตร์เนี่ยได้ความรู้ได้เข้าใจความเป็นคนนะคะแล้วก็รู้จักวิเคราะห์ภาพรวมต่างๆทำให้เราเห็นภาพปัญหาได้ชัดเจนก่อนที่เราจะตัดสินใจ
1: แต่ว่าเราไม่ชอบงานสายนั้นหรอยังไง
0: คือบิ๊มมาเป็นคนชอบลงมือทำค่ะแล้วก็ปรึกษากับพี่สาวว่าตอนนั้นที่อเมริกามันมีคณะอะไรบ้างก็ลังเลระหว่างสถาปัตย์กับ

0: คณะนี้ค่ะซึ่งสถาปัตย์ก็เป็นแนวแบบออกแบบ
1: ทางหนึ่ง
0: ใช่แต่พอมันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเหมือนว่าเฮ้ยมันท้าทายแล้วก็เป็นคณะใหม่ที่เพิ่งเปิดด้วยค่ะก็เลยรู้สึกอ่ะลองดูถ้ากลับมาตอนนั้นมันน่าจะเป็นของใหม่มากๆที่กลับมาเมืองไทย
1: คือที่ถามมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเลยนะคะเราอาจจะเรียนมา4ปีแล้วได้ปริญญาก็คือเราสามารถนะแล้วเราก็มีความสนใจด้านอื่นอีกซึ่งบางคนก็จะเลือกความสนใจนั้นเป็นงานอดิเรกนะหรือไซไลน์เนาะใช่ไหมคะประกอบกันไปหรือสมมติสนใจเทคโนโลยีอาจจะทำงานในด้านของการบริหารการปกครองนะแต่อยู่ในบริษัทเทคโนโลยีนะคะก็คือหมายว่าแล้วแต่เราจะผสมไอ้ความสนใจส่วนตัวของเรากับความรู้ที่เรียนมาเนี่ยยังไงแต่ของบิ่มนี่จริงๆคือฉีกไปเลยแล้วว่าเรารู้แล้วเราอยากจะไปสายนั้นแหละนะคะมันดึงดูดเรามากกว่าใช่ไหมคะซึ่งก็ไม่แปลกนะเราพอไปเริ่มแล้วเราก็กลายเป็นสายนั้นไปได้เลย
0: แต่ต้องบอกพี่แก้แล้วก็บอกน้องๆที่ฟังอยู่ด้วยนะคะว่าตอนนั้นมันก็กลัวๆกล้าๆเหมือนกันค่ะพี่แก้วค่ะเพราะมันคนละด้านเลยแต่มันอาจจะเป็นแพชชั่นข้างในของเราที่เฮ้ยเราอยากรู้อะไรด้านไหนเพิ่มเติม
1: ค่ะคือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเหมือนเอ้ยต้องถอยหลังไป4ปีที่เรียนมาเสียเปล่าเลยอย่างนี้บ้างไหม ใช่ไหมมันก็ต้องมีอารมณ์ว่ากลัวว่าเอ้าแล้วเรียนมาตั้งนานเลยอย่างเงี้ยมีการเสียดายวิชาความรู้ยังไงบ้างไหมคะ
0: ตอนนั้นตอนที่เริ่มเรียนก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันคนละด้านเพราะว่าสมัยนั้นเรามีข้อมูลแค่นี้ใช่ไหมคะแค่ว่ามันไม่ศิลป์ก็วิทย์ไปเลยแยกขาดจากกันแต่ณปัจจุบันอ่ะเห็นชัดเลยแล้วแม้กระทั่งลูกสาวบิ่มก็สอนลูกสาวด้วยว่ามันจริงๆมันไม่ได้มีอะไรแบ่งแยกเป็นสองข้าง
1: มันผสมสหสาขากันทั้งนั้นเลยใช่ไหม
0: หรือมีมากกว่าสอง
1: มากกว่าค่ะแล้วของบิ่มเดี๋ยวก่อนถ้างั้นไปต่อนี่ต่อตรีหรือต่อโท
0: โทค่ะ
1: โอ้ต่อโทได้ด้วยโดยที่เบสของเราเป็นการปกครองเนี่ยนะเออ
0: ก็ใช่หรือเปล่ามิสซูรีก็ค่ะ
1: อ๋อมิสซูรีอ่ะโอเค
0: มิสซูรีโคลัมเบียค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: ส่วนใหญ่คนจะไปเริ่มภาษาที่นี
1: ่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็ดูอยู่ว่าจะเรียนภาษาต่อแล้วจะยังไงแต่ว่าด้วยความที่ฐานนี้เป็นสาขาใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็มีพวกเอนจิเนียร์ที่เรียนคอมไซเขาเริ่มโยกมาเรียนต้องจะมาทำอะไรเราเองเราก็งงตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงดีเราจะเลือก
1: เหมือน
0: สายเทค
1: หิ้วกระเป๋าไว้สองใบพร้อมไปได้สองทางจะไปทางไหนดีมีใครอยากจะให้เราร่วมทางไปอย่างนี้ไหม
0: อาการนั้นเลยค่ะพี่แก้วแล้วก็ถ้าจะไปสายเทคเลยเนี่ยเราก็ไม่เก่งเท่าไอทีจ๋าแต่พอจะเป็นสายคนแบบเป็น HR ไปเลยเนี่ยเราก็เอ้ยแต่ทำไมโทรเราไปเฉพาะทางแบบนี้ซึ่งในยุคนั้นมันยังไม่มี HRIS เลยแต่ในยุคนี้มันมีคนที่แผนทำเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา HR แล้วค่ะแต่ว่าในยุคนั้นมันยังไม่มีนั้นก็เลยมีความจำเป็นต้องเลือกนั้นส่วนใหญ่ตอนนั้นน่ะคนก็จะมองเราจากการที่เราจบรัฐศาสตร์จุฬา
1: ตรีใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะซึ่งก็พอกลับมาตอนแรกไปสวทช.เลยค่ะพอกลับมาแล้วก็ท่านผอ.ท่านก็บอกว่าเอ๊ะจบสาขาปริญญาโทเนี่ยมันตรงมากเลยนะตอนนั้นท่านกำลังพัฒนาดิจิตอลเลิร์นนิ่งค่ะทำทั้ง LMS อะไรพวกนั้นหมดเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าจะเอาตำแหน่งบิ่มไว้ตรงไหนดีท่านก็เลยกรุณาขึ้นมาเป็นตำแหน่งใหม่เลยเป็นดิจิตอลเลิร์นนิ่งสเปเชียลิสต
1: ์
0: แล้วก็มีหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างคนสร้างคอนเทนต์กับคนที่เป็นมือเดฟเทคโนโลยีค่ะก็ส่วนใหญ่ถ้าพวกเราจะรู้ก็คือสองฝั่งเนี้ยเขาจะคุยกันยากใช่ไหมคะพี่แก้วฝั่งหนึ่งคือฝั่งอาร์ตเลยคิดดีไซน์ออกแบบต่างๆกับอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งแบบโคดดิ้ง
1: ก็คือเรากลายเป็นคนที่รู้ตรงกลางแต่ว่ามันเหมือนว่าโทของเราคือสายเทคโนโลยีเนาะอินโฟเมชันในด้านของซิสเต็มในด้านของการพัฒนาระบบแต่ว่าพื้นที่เรารู้ก่อนหน้านั้นก็คือการบริหารจัดการหรือว่าในด้านของดูแลคนใช่ไหมคะก็เลยมันเหมือนว่าเขาก็คงหาจุดที่สมดุลได้เนาะบางคนถ้าพื้นฐานแบบนี้มิกซ์อย่างนี้ เขาก็อาจจะแบบว่าถ้างั้นคุณไปทำ HR ที่พัฒนาระบบสำหรับ HR แล้วกันอะไรเงี้ยนะดูเหมือนจะง่ายหน่อยลงตัวง่ายหน่อย
0: ใช่ค่ะ

0: เป็นโชคดีแต่ว่าก็เลยเริ่มเห็นความชัดเจนว่าทําไมถึงต้องมีคนตรงกลางตรงเนี้ยค่ะก็คือว่าฝั่งเทคอะบางทีเขาก็จะทําในแบบที่เขาคุ้นเคยคุ้นชิน
1: อือ
0: และอะไรที่มันเป็นดีเทลมากๆอะเขาก็รู้สึกว่าทําไมจะต้องไปดีเทลเขาไม่เข้าใจค่ะหรือฝั่งดีไซน์ก็จะแบบโอ้โหจะเอาทุกอย่างเลยซึ่งหารู้ไหมว่าถ้าทําขนาดนั้นอะโอ้โหมันต้องแบบมีหลายร้อยล้าน
1: รีซ
0: ถึ
1: อง
0: จ
1: ระ ์ทท
0: ํา
1: ต้
0: ไ
1: อ
0: ด
1: ง
0: ้
1: กินทรั
0: ใช
1: พ
0: ่
1: ยากรมาก
0: ใช่แต่เขาไม่เข้าใจเขาจะรู้สึกว่าทำไมไอทีดื้อจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นบิ่งก็ต้อง
1: ไม
0: เป็
1: ่
0: น
1: ห
0: คร น
1: อก
0: กลางที่ค่ะ
1: บางทีพี่เป็นสายฝั่งทั้งสองแบบใช่ไหมพี่เป็นตอนลู
0: ค
1: ก
0: ่
1: ค
0: ะ
1: ้าเนี่ยเราก็รู้ว่ามันยากแต่บางทีเราก็พุชไงเราก็ต้องพุชงบเราก็มีน้อยก็จริงแหละแล้วเรารู้ว่าอย่างเงี้ยแปลว่าเขาก็ต้องมี extra hours จากที่requirement ใช่ไหมเหมือนว่าต้องใช้
0: ค
1: เว
0: ่ะ
1: ลามากขึ้นใช้อะไรต่างๆมากขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องพุชแหละนะซึ่งพอพุชเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่เป็นdeveloper นะคะหรือสายที่เขาจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราเรื่อง
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: ากหรือทำไมเปลี่ยนใจอีกแล้วอะไรเงี้ยมุมนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่ช่วยแปลสองทางให้มันเข้าใจกันว่าเอ้ยมันอะไรที่มันจะเป็นจุดที่ลงตัว
0: ค
1: ได
0: ่ะ
1: ้อันนี้ก็จะเป็นตำ
0: หร
1: แห
0: ื
1: น่
0: อง อีกก็
1: ท
0: จะ
1: ี่
0: อธิบ
1: ส
0: ายเล
1: ำคั
0: ย
1: ญ
0: ถ้าฝั่งที่ทำคอนเทนต์เขา requirement มาประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: มิงก็จะบอกว่าวิธีการทำเนาะเพราะเราโคดดิ้งเป็นมิงก็จะบอกว่าวิธีการทำเป็นนี้เนาะเพราะนั้นจากหนึ่งเดือนที่เราวางแผนกันไว้มันจะอาจจะต้องขยายไปอีกกี่วีคอันนี้รับได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกำแพงเบื้องต้นให้เขารู้ว่าก่อนที่คุณจะวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันต้องมีประเด็นเรื่องนี้แน่นอนหรือฝั่งเทคเนี่ยที่จะไม่ยอมทำอ่ะบิ
1: อ
0: ๊กก็บอกว่าถ้าไม่ทำอ่ะเดี๋ยวมันจะมีอย่างอื่นตามมาอีกมากมาย

0: ็ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้คุยกันดีๆนะส่วนใหญ่พี่ว่าลูกค้าก็ไม่ใช่ว่ารับได้ในเรื่องของเช่นดีเลย์ไปอีกเดือนหนึ่งสองเดือนส่วนใหญ่จะรับได้แต่ถ้างบเพิ่มรับไม่ค่อยได้เพราะมาตั้งเอาไว้แล้วไงว่าเราจะใช้เงินเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
0: เวลาที่เพิ่มขึ้นน่ะส่วนใหญ่เนี่ยพอรับได้แต่ว่าพอบอกว่าเวลาที่เพิ่มขึ้นนั้นมันมี
1: เวลา
0: ต้องเก็บตังค์ด้วยนะอันนี้เริ่มแล้วคราวนี้มันจะเริ่มลงตัวยาก
1: ค่ะจริงก็คืออย่างที่พี่แก้บอกเลยคือความเข้าใจของทั้งสองฝั่งพอเข้าใจกันแล้วมันก็จะไปกันต่อได้แบบสมูทนะคะพี่แก
0: ้วแล้วอยู่ที่นั่นนานไหมอ่ะ
1: ก็2ปีค่ะ2ปีกว่าแล้วก็คือทำหลายอย่างสนุกมากๆเลยตอนนั้นก็คือพัฒนาเวลาใครเข้ามาใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าท่านผอ.ให้ฝั่งคอนเทนต์เนี่ยมาสอนบิ่มแล้วก็ให้ฝั่งเทคมาสอนบิ่มด้วยเพราะนั้นทุกอย่างอะอยู่ในตัวคนนี้เพราะนั้นเวลาเด็กมาใหม่ปุ๊บเราก็ต้องเป็นคนเทรนก่อนค่ะน้องก็จะพร้อมว่าโอเคเวลาไปลงตลาดหรือไปคุยกับลูกค้าเนี่ยมันต้องพูดประมาณไหนยังไงบ้างตอนนั้นก็เลยเริ่มเห็นความตรงกลางอะค่ะที่มันไม่ซ้ายไม่ขวาและทำไมมันถึงต้องมีจุดนี้แล้วก็มันเลยเป็นเหมือนแก่นของเราตั้งแต่ณตอนนั้นมาเลยค่ะพี่แก้วว่าเอ้ยมันต้องมีนะไม่ว่าเราจะไปคอนซัลท์ไปแนะนำใครเนี่ยมันต้องมีคนทำหน้าที่นี
0: ้ค่ะก็เป็น unique skill ที่อาจจะตอนนั้นเนี่ยปี2000ต้นๆใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้มีคนนึกถึงหรือว่าไม่ได้เห็นความจำเป็นแหละเพราะมันเหมือนเอ็กซ์ตร้านะระหว่างกับเอ็กซ์เพิร์ตสองทางนะคะลูกค้าที่มีรู้ความต้องการของ product หรือของตลาดกับผู้พัฒนาระบบซึ่งรู้ในด้านของการโปรแกรมมิ่งเรื่องของไม่รู้อะสารพัดที่คนที่เป็นลูกค้าจะไม่เข้าใจมันเหมือนกับเอ็กซ์เพิร์ตสองทางแล้วมีอีกคนตรงกลางนี่รู้สึกมันเหมือนเปลืองเนาะเหมือนเปลืองคนไปอีกหนึ่งคน เป็นคนกลางนี่มันแบบอะไรนะขั้น
1: ก็บางคนอาจจะรู้สึกไม่โอเคเนาะเพราะมันเหมือนจะโดนสองฝั่งซ้ายขวา แต่ว่าด้วยความที่บิ่มชอบฟังเรื่องคนนะคะ ก็เลยรู้สึกแบบมันเอนจอยอ่ะกับเวลา ที่เขาเกิดปัญหาแล้วรู้สึก ว่าเราด้วยช่วยแก้ปัญหาให้เขาอย่างเงี้ยค่ะพี่แก
0: ้
1: วก็เลยรู้สึกenjoy กับงานที่ทำค่ะ
0: แล้วทำไมถึงออกมานี่คือตั้งใจมาเปิดบริษัทเองเลยไหม
1: อ๋อตอนนั้นพอทำสวทช.ได้ประมาณ 2-3 ปีก็รู้สึกว่าเราอยากเข้าใจความเป็นเอกชนด้วยตอนสวทช.มันจะเป็นกึ่งฝั่งรัฐใช่ไหมคะก็เลยลองสมัครดูก็ได้ที่ SCG อันนั้นอยู่มา12ปีเลยค่ะพี่แก้ว
0: ค่ะ
1: แต่ SCG ก็ด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นสายเทคจ๋าสมัยนั้นใช่ไหมคะก็จะมีปูนมีกระดาษมีเคมีคอลอะไรอย่างนั้นก็เข้าไปเป็นฝั่ง HR ก่อนแต่อย่างเมื่อกี้ที่แก้บอกว่ามันต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยมักจะบอกน้องๆเสมอเวลาไปสอนที่ไหนก็จะบอกว่าจริงๆเราสามารถแทรกความชอบแพชชั่นของเราลงไปในงานได้เลยนั้นตอนที่บิ่มอยู่ HR บิ่มก็จะทำเทคโนโลยีไปด้วยบางอันก็แอบทำบางอันก็เป็นสร้างขึ้นมาให้มันช่วยให้การทำงานมันดีขึ้นนะคะเช่นบิ่มเริ่มทำ orientation พนักงานใหม่ทำ leadership อย่างเงี้ยบิ่มก็ทำเว็บไซต์ให้พี่ๆเข้าไปดูคะแนนของตัวเองได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือทำ orientation ก็ทำเป็นแว่น VRแทนที่เราจะต้องเอาคนไปดูตามสาขาต่างๆของ SCG เนี่ยค่ะแล้วก็ให้เขาใส่แว่นแล้วเขารู้เลยว่าที่ทุ่งสงหน้าตาเป็นยังไง
0: ที่ลำปางของโรงงานอะไรต่างๆสามารถจะอ๋อค่ะ
1: ค่ะก็กลายเป็นว่าลดค่าใช้จ่ายไปได้ด้วยแล้วก็ช่วยในการสื่อสารเป็นมาตรฐานเดียวกันได้อีกแถมยังได้แบรนดิ้งด้วยค่ะพี่แก้วการเป็นว่าคนบอกโอ้ยองค์กรเก่าแก่ขนาดนี้แต่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เลยเหรออะไร
0: ดูเก่าหน้าล้ำเราทำให้พี่นึกออกแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่หมิ่นไปเรียนต่อนะคะสายที่เรียนต่อถึงฟังดูเป็นสายไอทีก็ตามแต่ว่ามันเบสออนการบริหารคนถูกไห
1: ม
0: นะในองค์กรซึ่งมันอยู่ในเป็นวิชาของรัฐศาสตร์นี่แหละนะคะบริหารจัดการบุคคลเนี่ยนะเราก็การที่จะพัฒนาบุคคลได้เนี่ยก็คือพัฒนาความรู้น นะคะแล้วให้เขาเข้าใจนะอินกับบริษัทเข้าใจในข้อเขาเรียกว่าอะไร

0: ข้อจำกัดข้อเด่นข้อดีอะไรของเราเนี่ยเพื่อที่จะทำงานได้เต็มที่เนี่ยดังนั้นเขาก็พัฒนาตัวเขาขึ้นได้เนี่ยฉันตอนหลังนี้ที่สมัยแต่ก่อนมันเป็น HR นะหลังๆเราก็จะเริ่มมี HRDแถมดีเข้าไปหน่อยคือเกินเรื่องของการพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: HRM อะไร
0: เด
1: ี๋
0: ยวนี้เริ่มก็เริ่มแยกออกไปเลยนะใช่ไหมคะส่วนของ leadership development นะคะอาจจะไม่ได้อยู่ใต้ HR อีกต่อไปแล้วก็มีหลายองค์กรก็จะทำเป็นแบบนั้น OD อ่ะใช่ SCG ก็มีถูกไหมคะ
1: ค่ะก็เลยกลายเป็นว่ามันรู้สึกมันเป็นความโชคดีในชีวิตอะค่ะพี่แก้วว่าทุกๆอย่างที่เราเข้าไปเรียนรู้หรือได้ประสบการณ์อะมันเติมเต็มตัวเราทั้งหมดเลยแล้วเราก็ได้ใช้ทั้งสองฝั่งไม่ได้ทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็เลยช่วยซึ่งกันและกันอย่างเวลาบิ่มเลือกเทคโนโลยีอะก็ไม่ได้จะแบบโอ้ยต้อง VR เท่านั้น AR เท่านั้นหรืออะไรเงี้ยเราต้องดูก่อนว่าปัญหาที่เราจะแก้คืออะไร
0: แล้วเทคโนโลยีไม่ใช่ยัดเยียดไม่ได้ยัดเยียดเทคโนโลยีเข้าไปถ้าเขาไม่จำเป็นก็เอาเท่านี้ก็พอนะเพราะว่าพูดจริงๆแล้วในเรื่องของการบริหารงานน่ะมันไม่ใช่ว่าเราอยากได้อะไรอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องดูรีซอร์สของเราด้วยนะคะถ้าบางงานไม่ได้จำเป็นยัดเยียดเทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้งบโตโดยไม่จำเป็นเอ้พูดแล้วเหมือนแบบอันนี้จะกระทบหลายองค์กรแม้หลายส่วนที่
1: ไม่เลยค่ะ
0: อยากจะให้
1: การช่วย
0: เพราะว่าเราอยากได้ของดีแต่ว่ามันก็ถ้าเรามีงบเยอะนะคะแล้วก็พัฒนาเกินไปเนี่ยเราก็จะเห็นหลายระบบของหลายองค์กรที่ลงทุนไปเยอะแต่ใช้ไม่ได้เต็มศักยภาพถูกไ
1: หมหรือใช้แค่ปี2ปีก็แขวนทิ้งไว้แล้ว
0: ใช่ไหมฉะนั้นถ้าคนข้างในที่ทำฟังก์ชันฟังก์ชันอลเนี่ยนะคะแมเนจเมนต์ก็คืออย่าง HR การเงินนะการตลาดหรืออะไรต่างๆมีความเข้าใจในเรื่องนี้ดังนั้นมันก็จะทำให้มันออปติไมซ์นะอย่างที่เราใส่วิศวะเราก็ต้องบอกว่าเอ้ยเราต้องดูให้มันออปติไมซ์มากกว่าที่จะบอกแม็กซิไมซ์มินิไมซ์อินนี่มันไม่ใช่ละเราต้องดูให้มันเหมาะสมใช้ให้ได้ดีที่สุดในรีซอร์สที่เรามีอยู่ฉะนั้น HR เนี่ยพอเป็นการลงทุนกับคนแล้วก็เรามีเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวกับการเทรนนิ่งด้วยอันนี้ก็เลยแบบเป็นสปริงบอร์ดของเราแม้เลยกระโดดมาทำเองซะเลยแล้วกันเนื่องจากคงเห็นแล้วล่ะเดาได้ใช่ไหมว่ามันมีความต้องการตรงนี้ที่ยังขาดอยู่ในลองเล่าให้ฟังกระบวนการความคิดที่กล้าก้าวออกมาทำบริษัทของตัวเองหน่อยค่ะ
1: ต้องบอกว่านอกจากความกล้าแล้วมีความบ้าบิ่นด้วยค่ะพี่เจ้าค่ะดูตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าชอบทำอะไรที่มันแตกต่างด้วยค่ะพี่แก้วรู้สึกสนุกแล้วรู้สึกมันมีอะไรให้ทำมากกว่าแบบรูทีนทั่วไปเนี่ยค่ะต้องบอกว่าที่ทำตั้งแต่ปี2012อันนั้นก็คือเขาเรียกว่าInnovation Award ภายในองค์กรภายในคอร์ปอเรทนะคะแล้วก็เริ่มสร้างทำเองก่อนแล้วก็มีทีมอยากจะมาร่วมประกวดด้วยกันตอนนั้นก็ชนะฝั่งที่เป็นคอร์ปอเรทเสร็จแล้วก็อ่ะลองทำลองใช้อะไรไปเองเสร็จแล้วพอปี2018ก็ลงประกวดเขาเรียกว่า internal startup ค่ะเป็นสตาร์ทอัพเป็นเทคสตาร์ทอัพแต่อยู่ภายในองค์กร
0: ภายในองค์กร
1: ค่ะก็สนุกคราวนี้ทำเป็นเทคโนโลยีให้กับโรงงานเลยก็เลยยิ่งคือต้องบอกว่าที่มาก็คือว่าเรารู้สึกว่าทำไมคนไม่ส่งคนเข้ามาเทรนนิ่งแล้วก็เป็นคนพบปัญหาว่าอ๋อพี่ๆอ่ะเขารับคนมาเพื่อเข้ามาทำงานทันทีเพราะว่าขาดคนแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าส่งไปเทรนนิ่งเป็นเดือนอีกเนี่ยกลายเป็นว่าต้องเอาคนออกใช่ใช่เราก็เลยเนี่ยต้องไปทำความไปค่ะพอไปเข้าใจปัญหาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกอ๋อถ้าเกิดยังต้องเอาคนไปเรียนอีกเนี่ยมันไม่ทันการงั้นจะทำยังไงให้มันเร็วก็เลยกลายมาเป็นตัวที่ทำเทคสตาร์ทอัพคือเอาการเรียนรู้เข้าไปอยู่ในหน้างานเลย
0: อ
1: ันก็บอร์ดก็เรียกเลยค่ะว่าแล้วจะยังไงต่ออะไรเงี้ยมีคนสนใจซื้อแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีด้วยความแพชชั่นข้างในด้วยค่ะนี่แก้วก็เลยรู้สึกว่าวิเทคโนโลยีมันมาเร็วมากตอนนั้นมันรู้ตัวเองอ่ะตีหนึ่งตีสองอ่ะตื่นขึ้นมาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอ่ะค่ะนี่แก้วก็ต้องบอกว่าจริงๆตอนนั้นอ่ะปี2018-19อ่ะ AI มันเริ่มมาแล้วแหละแต่ว่าเขายังไม่ประกาศตัวเองว่าเป็น AI
0: ตอนนั้นเป็น machine learning อะไรอยู่ใช่ไหมคะเริ
1: ่
0: ม
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: อะไรประมาณนั้น
1: แล้วเราพวกเราภายนอกเนี่ยก็จะรู้สึกโอ๊ยไกลตัวแขนกลมาแล้วแต่ไกลตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: พอเป็นคำ

0: มันฟังดูแล้วมันแม้มันไฮเทคมันไม่ใช่ส
1: า
0: ิ่งที่ใก
1: แต
0: ล
1: ่
0: ้
1: ก็เป็นเท
0: ตั
1: คว จ๋าเท่า
0: เอ
1: นั้น
0: อโอเค
1: ใช่แต่ว่าพอยิ่งเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะเซลฟ์เลิร์นนิ่งเลยค่ะพี่แก้
0: อ
1: ว
0: ืม
1: ก็รู้สึก
0: อื
1: ว่
0: ม
1: าหุยมันเร็วมาก
0: อ
1: แ
0: ื
1: ล้ว
0: ม
1: มันต้องลงมือแล้ว
0: อื
1: ต
0: ม
1: อนนั้นก็แบบต้องทําอะไรสักอย่างก็
0: อ
1: เล
0: ื
1: ย
0: ม
1: ยอมออกมาทําจริงๆจังๆเล
0: อ
1: ย
0: ื
1: ค่ะพี่แก้
0: อื
1: ว
0: ม
1: อันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไม
0: อืมออ ือ
1: ก
0: ม
1: มา
0: อ
1: เ
0: ื
1: ป็น
0: ม
1: บริษัทของตัวเอง
0: อ่า
1: ตอนนี้ก็เลยทําทุกอย่างที่อยาก
0: อื
1: ท
0: ม
1: ำนะคะ
0: แต่ SCG เขาก็เปิดโอกาสให้ดีเนาะใช่ไหมคะ
1: อื
0: ว่ามท
1: มาก
0: ำ
1: เลยค่ะ
0: ให้เราได้ explore แล้วก็จริงๆก็เป็นองค์กรที่เด่นในเรื่องของการบริหารและพัฒนาบุคลากรเนาะ
1: มาก
0: มี
1: ๆเลย
0: โอ
1: ค่ะ
0: ด
1: ต
0: ี
1: ้องต้องข
0: เก
1: อบ
0: ่ง
1: คุณ
0: ๆเนาะใน SCG
1: มันเหมือนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให
0: เอ
1: ้เรา
0: อ
1: แบบบ่
0: ใช
1: ม
0: ่
1: เพ
0: ไหม
1: าะตัวเอง
0: อ่
1: แล้ว
0: า
1: ก็
0: ค่ะ
1: แสดงได้หาแพชชั่นตัวเองเจอค่ะพี่แก้วไม่นั้นเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างไม่ได้ปล่อยของ
0: ถ้างั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินใจที่ออกมาทำบริษัทเนี่ยก็ไม่ใช่อยู่ดีๆคิดเองคนเดียวฉันอยากมีบริษัทของฉันเองแต่ว่ามันได้มีเรียกว่าได้เล่นนะคะมีเพลย์กราวด์อยู่ในตำแหน่งของเราอยู่ก่อนแล้วสิ่งที่เราทำงานให้กับองค์กรนั้นน่ะมันเปิดโอกาสให้เราได้มองเห็นโอกาสของการที่จะทำธุรกิจนี้ของตัวเองด้วยไม่ใช่
1: ใช
0: แบบ
1: ่
0: ฉันค
1: ค
0: ิด
1: ่ะ
0: เองคนเดียวเลยใช่ไหมอย่างนี้มันมีกองมีกองเชียร์ไหมคะที่ทำมาเนี่ยเปิดออกมาเปิดบริษัทเนี่ย
1: ค่ะกองเชียร์ยังไงคะพี่แก้วค่ะ
0: คนในองค์กรนะหรือครอบ
1: อ
0: คร
1: ๋
0: ั
1: อ
0: วหรืออะไรผลักดันไม่ว่าหรือกดดันหรืออะไรยังไงบ้าง
1: ไม่ส่วนใหญ่ทุกคนมันมาเร็วมากเป
0: อ
1: ็
0: ื
1: น
0: อ
1: ช่วงกำลังจะมาของ Metaverse
0: อืมอืมอืม
1: ค่ะแล้วก็หูมันรู้สึกว่ามันมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะมากถ้าไม่ทำตอนนี้ไม่ทันแล้ว
0: อืมอืม
1: ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมันต้องออกมาแล้วล่ะเพื่ออ เร
0: ื
1: ียน
0: ม
1: รู
0: อ
1: ้
0: ื
1: แ
0: ม
1: ละ
0: อื
1: ท
0: มอืม
1: ำและทดลอง
0: เอ
1: แล้
0: อ
1: วถ้าใครจะใช้ก็ได้ใช้
0: จะ
1: ค่
0: ไ
1: ะ
0: ด้
1: ตอน
0: ใช
1: นั้น
0: ้
1: ก็เลยเป็นแรงผลักดัน
0: อื
1: ตอนนั้น
0: อื
1: ซึ่ง
0: อ
1: จะบอกว่าใครเชียร์ไหมก็หลายคนก็ยังอึ้งอยู่ว่าเฮ้ยจะออกมาทำอะไร
0: นี่ไงพี่ถึงคิดว่าเอ้ยกล้ามากเลยนะมีกองเชียร์ไหมเนี่ยก็อืมจริงๆกองเชียร์น้อยหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเออนี่จริงๆก็ถ้าย้อนนึกไปตอนนั้นเนี่ยพวก AR VR ดูมีอนาคตสดใสมากกว่า AI เยอะ AI กลา
1: ใช
0: ย
1: ่
0: เป็นเรื่องที่แบบไฮเทคมากไกล
1: ยั
0: ต
1: ง
0: ัว
1: ต้อง
0: มากนะคะเป็นเรื่องของต้องโอ้โหเนิร์ดถึงจะเข้าใจต้องกีกที่อะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันแต่ augmented reality virtual reality อุ้ยเราคุ้นไอ้ VR เนี่ยเราเล่นเป็นเกมตั้งแต่สมัยพี่เรียนอเมริกามาหลายสิบปีที่มี VR แล้วก็รู้สึกว่าโอ
1: ใช
0: เค
1: ่
0: มันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายไงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วเหมือนก็มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกเยอะพวกซิมูเลเตอร์พวกอะไรต่างๆคนจะเข้าใจ
1: ค่ะ
0: เทคโนโลยีนี้มากกว่าแล้วดู
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: นาคตดีกว่าด้วยซ้ำไปอู้
1: ใช่ค่ะแต่ก็บิ่มก็รู้ว่าเทคโนโลยีมันขึ้นลงๆเนาะแกอย่างที่เราเห็นมานานแล้วบางทีก็เกิดขึ้นมาใหม่บางทีก็จะตายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมตาเวิร์ดอะอยู่ดีก็หายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อยู่ดีมัน
1: แต
0: ก็
1: ่ด้
0: เ
1: ว
0: ก
1: ยค
0: ิ
1: วา
0: ด
1: มที่
0: อยู่ดีมันก็เกิดแล้วอยู่ดีมันก็เอ๊ะไปไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่คราวนี้
0: ยังมี
1: ด้วย
0: อยู่
1: ภ
0: ไ
1: า
0: หม
1: วะ
0: คะยังมีคนแบบแอคทีฟอยู่ไหม
1: อุ้ยเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะคะพี่แก้วต้องบอกเลยว่าก็มีหลายคนมีหลายที่เลยคนรวยที่เขาลงทุนกันไปเยอะมีการขายของกันบนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าเขาพัฒนาไว้แล้วแล้วเตรียมรอจะลอนช์แต่ด้วยความที่ถ้าเกิดว่าช่วงเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นไม่ต้องห่วงเลยเมื่อไหร่ที่มันกลับมาบูมอีกครั้งเนี่ยเขามีของแล้
0: อื
1: ว
0: อฮึอือฮึ
1: ค่ะอันนี้คือสิ่งที่บิ่มเรียนรู้แล้วก็จากคณะที่บิ่มเรียนมาคือเราต้องเขาเรียกนะไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วเราจะไม่พลาด
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่จะหยิบจับเหมือนโดเรมอนนะหยิบเมื่อไหร่จะหยิบอันไหนมาใช้ตอนไหน
0: ค่ะ
1: อะไร
0: ค
1: อย
0: ่
1: ่
0: ะ
1: างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าหูยฉันคือตอนแรกมันก็รู้สึกอุ้ยเราจะถูก disrupt หรือเปล่าไอ้ที่เราเรียนมาตั้งแต่ปี2000ต้นๆเนี่ยมัน
0: ค่
1: ต
0: ะ
1: ายแน่ๆเล
0: ค่ะ
1: ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: สมัยบิ๊มเรียนยังมี UI ต
0: ออื
1: น
0: อ
1: นี
0: ฮ
1: ้
0: ะ
1: เป็น UX แล้ว
0: อ่าฮะ
1: ก็มานั่งอ่านดูอีกทีอ๋อจริงๆมันอยู่ด้วยกันในอดีต
0: มัน
1: UX
0: ก็อันเดียวกันน่ะจะว่าไปเหมือนอันเดียวกันเลยนะคะเพียงเดี๋ยวไออาจจะเหมือนวันเวย์นิดนึงอะไรเงี้ยจะมา X มันฟังดูมีหลายเดเรคชันนิดนึง
1: ตอนนี้เขาแตกให้มันชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองอะไรเงี้ยก็อยากจะเชียร์น้องๆว่ายังไม่ต้องแพนิคอะไรกับสิ่งใหม่ที่มันเข้ามาตลอดเวลาแต่ว่าพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะพี่แก้ว
0: แต่
1: ที่
0: ค
1: จ
0: ง
1: ะเร
0: บ
1: ีย
0: ิน ม
1: รู้
0: เ
1: ส
0: น
1: ิ
0: ี
1: ่
0: ่
1: ง
0: ย
1: ใหม่
0: ใช่ไม่ใช่แค่ไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งนะสำหรับบิ่มพี่มีความรู้สึกว่ายูมี อีกส่วนหนึ่งคือเขาเรียก active learning คือมันไม่ได้แบบเป็น passive ไงไม่ใช่อ๋อเขามีอันนี้เอาไปเรียนว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราอะเตรียมรุกไปก่อนนะคะพยายามเรียนรู้รุกไปก่อนที่มันจะกลายเป็นกระแสพยายามเข้าใจมันก่อนซึ่งการเรียนรู้ active proactive เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนทั่วไปนะบิ่มแบบเอ้ยเก่งมากเลยนะattitude นี่มาจากไหนคะทัศนคติของไม่ใช่แค่ lifelong learning อย่างที่บอก active proactive learning ของบิ่มเนี่ยมาจากไหนคะ
1: ค่ะถ้าให้นึกดูคือบิ่มรู้สึกว่าถ้าเรารู้อะไรแล้วต้องรู้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบิ่มรู้สึกว่าถ้าเรารู้ไม่เยอะลึกอ่ะเราไม่กล้าพูดหรือบางทีมันเลยเป็นลักษณะของบิ่มเองที่ต้องแฮนด์ออนบางครั้งเราไม่ได้เก่งเลยรู้สึกว่านั้นถ้าเราจะรู้เนี่ยเราต้องเข้าศึกษาแล้วถ้าเราศึกษาไม่เก่งอ่านช่วงแรกภาษาอังกฤษก่อนไปอเมริกาภาษาอังกฤษเรายังไม่ดีอะค่ะก็ลองทำเลยค่ะอย่างเช่นมันมีคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยก็ลองประกอบดูซิมันเวิร์กไหมลองโคดดิ้งดูซิมันได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรา
0: เตรียมตัวก่อนเขาเรียนด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะในแง่ของวิชาการไม่ใช่แค่ภาษานี้ใช่ไหมโอเค
1: เขาอาจจะเป็นเพราะเราแบบเรารู้ไงว่าเราสายอาร์ตไงแล้วเราต้องไปเรียนสายวิทย์กับเขา
0: โอเคเก่งๆนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะคือเมื่อกี้ตั้งแต่แรกเลยที่บิ๋มพูดถึงว่าเรารู้ว่าอะไรที่เป็นช่องว่างนะว่าเรายังไม่รู้อะไรเนี่ยเราก็รีบเติมมันซะก่อนเลยสิ่งที่เราสนใจเนี่ยเรายังขาดอะไรอีกบ้างเนี่ยอันนี้ก็สำคัญเพราะไม่ใช่แค่ว่ามีแพชชั่นแต่เสร็จแล้วความพร้อมเราไม่มีนั้นสิ่งที่บิ๋มพูดเมื่อกี้คือการเตรียมความพร้อมของเราในแง่ที่ว่าเราต้องการจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตละกันนะจากสายหนึ่งนะคะวิชาการสายหนึ่งไปอีกสายหนึ่งแล้วก็จากงานที่เรียกว่างานประจำนะงานประจำในองค์กรหนึ่งในมาชีนของขนาดใหญ่ขององค์กรนะแล้วก็ออกมาเป็นตัวเล็กๆวิ่งเองคนเดียวนะคะมาชีนวันแมนมาชีนก่อนไปก่อนที่จะมายืนอยู่ได้นะฉะนั้นก็คือเรามีความพร้อมเราเตรียมก่อนอะบิ๊มไม่ใช่ว่าแบบลุยแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้หรือเสี่ยงเอาเลยนะเนี่ยใช่ไหม
1: ค่ะแต่ก็ต้องเผื่อใจเหมือนกันค่ะคนประเภทบิ๋มค่ะพี่แก้วค่ะบางทีเรารู้ก่อนหน้าเขาแต่เราก็ต้องรอจังหวะค่ะพี่แก้วถ้าเราเอาของนั้นปล่อยของนั้นออกมาในจังหวะที่คนอื่นเขายังไม่พร้อมอ่ะมันก็จะเสียของไปเลย
0: อันนี้
1: เป็นจุดเรียนรู้อันนึงของบิ๋มเหมือนกันค่ะพี่แก้วว่าเฮ้ยของมันดีนะเอาสร้างเลยตึ๊ดไปโชว์อัพปุ๊บทุกคนยังไม่เข้าใจยังไม่เห็นแวลูของมันค่ะอันนี้ก็เป็นจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราออกมาทำเองและต้องขายให้มันได้เนี่ยโอ้ยอันนี้ยิ่งต้องหล่อสุดท้ายก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเหมือนต้องให้ความเข้าใจเขาก่อนสอนให้เขารู้ก่อนว่าขั้นตอนสเต็ปมันเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณจะเห็นอะไรปลายทาง
0: อ
1: ย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อทำไมมันต้องมีทำไมต้องเปลี่ยน
0: โอ้ไม่น่าก็ถึงต้องมีส่วนที่ว่าเราต้องพัฒนาความรู้ในด้านนี้ให้กับองค์กรหรือบุคคลทั่วไปก่อนใช่ไหมคะเป็นคอร์สไหมคะทำเป็นคอร์สหรือว่าทำเป็นเซอร์วิสทำยังไงบ้างคะในส่วนที่ของการเทรนนิ่ง
1: มีคนเชียร์เยอะเหมือนกันค่ะให้จัดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือมันจะมีพี่ๆเรียกไปองค์กรต่างๆที่เห็นว่าเฮ้ยต้องเติมและต้องอัพสกิลและ
0: คือองค์กรเขาก็เตรียมความพร้อมใช่ไหมคะคือองค์กรที่เขามีวิสัยทัศน์ดีๆแล้วเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องสร้างให้กับบุคลากรของเขาแต่ว่าเขายังไม่รู้จะทำอะไรเลยก็เรียกเราไปลองสร้างความเข้าใจก่อนอบรมผู้บริหารอะไรอย่างนี้ไหมเนาะจะได้เวลาสายนโยบายใช่ไหมระดับนโยบายไหมคะ
1: ก็ต้องบอกว่าแต่ละที่เนี่ยเขาเริ่มเห็นประเด็นแล้วว่าจะทำยังไงแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าวันนั้นต้องไปเอาคนเทคสายเทคจ๋าเลยมาเล่าให้ฟังคราวนี้พี่แก้วนึกภาพออกไหมคะว่าถ้าเราเอาฝ่ายไอทีมาเล่าอ่ะ
0: ก็อาจจะแบบ
1: ไม่เข้าใจ
0: คนฟังก็อาจจะเออเหวอไปแล้ว
1: มันยากไง
0: ไกลไปใช่ไหม
1: เราก็เลยอ๋อโอเค
0: นี่คือช่องของเรา
1: ที่เราไปจำนั่นแหละ

0: เอาออกมาทําแล้วเราเข้าใจทั้งคู่นะเรา
1: ค
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ได้บอกว่าคนไอทีพูดไม่รู้
1: ค
0: เร
1: ่
0: ื
1: ะ
0: ่องนะเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันคิดมาหมดแล้วแล้วถึงจะสรตะออกมาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ดีจะเอามาเล่าให้คนทั่วไปมันยากมากที่จะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าไปทําให้เข้าใจก่อนแล้วก็เราเลยเหมือนรู้เทรนด์ของเมืองไทยไปเลยโดยปริยายอะค่ะพี่แค่ว่าคนที่เป็นกบตัวแรกๆที่อยากจะเรียนรู้อะหนึ่งเลยคือบริษัทที่ปรึกษาที่จะเรียกบิ่มก็ไปก่อนเลยก็คือ
1: เพ
0: เข
1: รา าะ
0: ร
1: เข
0: ู้
1: า
0: แ
1: จ
0: ล้
1: ะ
0: ว
1: ต้
0: ว
1: อง
0: ่า
1: ไปให้คำปรึกษาต่อไปฉะนั้นเขาต้องรีบมาก่อนเลยเขาก็
0: ต้องก่อน
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: อ่าฮะ
0: ค่ะลองมาก็จะเป็นแบงค์แบงค์ก็จะแบบเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
1: อื
0: น
1: อ
0: ะคะถัดมาก็จะเป็นพวกโรงพยาบาล
1: อ๋อค่ะเซอร
0: น
1: ์
0: ี่
1: ว
0: เป็
1: ิน ส
0: เทรนในเมืองไทยเลยค่ะค่อยๆมาค่อย
1: อื
0: ม
1: อ
0: า
1: ฮะ
0: แล้ว
1: อ
0: ก
1: ื
0: ็
1: อฮะ
0: ค่อยๆมาตรงฝั่งที่เป็นองค์กรระดับกลาง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระดับเล็กระดับเล็กก็จะเป็นแนวแบบโอ้ยผู้บริหารเขาพร้อมจะไปแล้วอะแต่จะไปแบบ
1: เพราะว่า
0: อย่าง
1: ถ
0: เ
1: ้
0: งี
1: า
0: ้ย
1: บ
0: ค่
1: ระ ิษัทเล็กเขาต้องการสร้างความแตกต่างให้เร็วด้วยนะคะเพราะว่าเขาต้องไปแข่งกับรายใหญ่ฉะนั้นความแตกต่างของเขาต้องชัดเจนต้องมีความ
0: แ
1: ม
0: ล้
1: ี
0: วเข
1: เอ
0: า
1: จจะก็เรียกมีเอจจะคมอ่ะใช่ไหม
0: ใช่
1: เนาะ
0: ใช่เขาเปลี่ยนแปลงง่ายกว่าเ
1: ค
0: ยอ
1: ่ะ
0: ะเลยค่ะ
1: ค
0: พ
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่ดาวคะ
1: ค่ะ
0: องค์กรใหญ่ๆมันค่อนข้างจะหลายเรื่อง
1: ค
0: ท
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่ต้องพิจารณา
1: ฉะนั้นคนที่เรานะคะเป็นคนที่เรียนรู้อย่างเรียกว่า proactive ตลอดเวลาแล้วก็ยังช่วยให้คนอื่นเขาเรียนรู้ได้ด้วยก็ถ่ายทอดประสบการณ์นี้ออกมานั้นที่ผ่านมานะคะเราถือว่าเราค่อนข้างพอใจแล้วมันได้งานที่เราถูกใจนะคะความก้าวหน้าของเรามาขนาดนี้แล้วอนาคตล่ะคะของบิ๋มหรือของ Intime Solution ก็ได้มันเป็นยังไงคะลองฉายแสงให้มาหน่อยสิ
0: จริงๆก็ด้วยความที่มัน go with the flow มาตลอดค่ะพี่แก้วแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นท่าที่เรามีความสุขกับมันด้วยค่ะพี่แก้วเราไม่ได้ไปฝืนเป็นถึงแม้ว่าเราจะ go with the flow คือเทรนไปแบบไหนคนมีความต้องการแบบไหนเราได้ช่วยเขาในจุดที่เขาป่วยจริงๆหรือมันเป็นมีเทคโนโลยียุคนั้นเขาต้องใช้ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นท่าที่แฮปปี้ดังนั้นในอนาคตไม่ว่ามันจะมีเทคโนโลยีอะไรมาใหม่หรือมันมีcritical thing มาเราก็พร้อมรับอะค่ะเพราะก่อนเราถึงจะไปช่วยคนอื่นได้ก็เลยคิดว่าใช้วิธีเนี้ยเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็เหมือนเรามีอาวุธครบมือไว้ตลอดเมื่อไหร่ที่ต้องใช้จอบเสียมเมื่อไหร่ที่ต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีจ๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พร้อมค่ะไม่กลัว
1: ถ้าจะฟังเหมือนกับว่าเราหมิมมองว่าไม่จำเป็นจะต้องล้ำสมัยไกลเกินชาวบ้านเข้าไปมากๆแค่นำหรือว่าให้มันอยู่ใน relevance เนาะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเข้าใจตีความมันได้ก็ทำให้เราไปได้อย่างค่อนข้างจะสนุกเนาะใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าบางคนอาจจะต้องว่าฉันจะต้องแบบล้ำอ่ะก็คือว่าหาอะไรที่คนอื่นคิดไม่ออกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะความใหม่ความสด originality แต่มันก็ไม่ได้จำเป็นเสมอไปแม้ว่าอยู่ในสายเทคโนโลยีก็ตามขอให้เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นอ่ะมันจะช่วยเราช่วยคนอื่นได้ยังไงตีความให้มันถูกเนาะใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ทุกวันน
0: ี้ค่ะคำหนึ่งที่บิ่มใช้หลักๆถ้าจะให้พูด4คำที่บิ่มใช้ตลอดเวลาเลยค่ะอันแรกคือ be humble คือเราไม่ได้เก่งเราไม่ได้ perfect เนาะแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจว่าเรามีความเชี่ยวชาญด้านไหนจะไปช่วยใครด้านไหนแต่ open เสม
1: อ
0: ที่จะเปิดรับเรื่องใหม่อันที่สองคือ empathy เมื่อกี้ที่พี่แก้วบอกเลยค่ะว่าเข้าใจ เข้าใจว่าเขาเจ็บยังไงเราจะไปช่วยเขาได้อย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจเขาเราก็จะเอาอะไรไปไม่รู้เอายาพาราไปให้เขาเฉย อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออันที่สามคือ learning เรียนรู้ตลอดเวลา ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายของบิ๋มคือ passion อันนี้ต้องบอกว่าส่วนตัว พอมันทำด้วย passion ของบิ๋มมี passion สองเรื่องคือเรื่องคนกับเรื่องเทคโนโลยีพอมันได้ช่วยคนมันก็มีความสุขอ่ะแล้วพอมันได้ลงมือทำกับเทคโนโลยีมันก็แบบเฮ้ยฉันทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเวลาเราตื่นขึ้นมาทุกเช้าเราก็จะไม่รู้สึกท้อเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องไปต่อประมาณนี้ค่ะ

0: ดีจังเลยนะคะเหมือนที่ว่าบิ๋มบอกว่าตอนแรกเรามี2กระเป๋าเนาะจะไปทาง HR ทางสายการบริหารบุคคลหรือจะไปทางสายเทคโนโลยีตอนนี้เหมือนกับว่าบิ๋มก็ยกไปทั้ง2กระเป๋านั่นแหละไปด้วยกันใช่มั้ยคะไม่ได้ทิ้งกระเป๋าใดกระเป๋าหนึ่งดังนั้นเวลาเราอยู่ในทางแยกนะคะบางทีไม่ต้องตัดสินใจก็ได้มีโลภสักนิดนึงนะเอามันไปทั้งทุกอย่างเนี่ยนะติดตัวไปทั้ง2กระเป๋าก็ได้เนาะถูกมั้ยก็สามารถ
1: บางทีเราเหนื่อยจากฝั่งนึงอ่ะเราก็ไปพักฝั่งนึงได้ด้วยค่ะพี่แก้ว
0: ก็เป็นโซลูชันที่ดีนะคะ In Time Solution หาตัวได้ที่ไหนคะ
1: ตอนนี้ก็คิดว่าเข้าไปที่ Facebook จะหาตัวได้ง่ายที่สุดค่ะแล้วก็ในนั้นเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากจะเห็นว่าให้ชาวบ้านเขาไปถึงไหนกันแล้วบ้างในนั้นมันก็จะบอกหมดเลยว่าบางทีก็พัฒนาคนบางทีก็พัฒนาเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ In Time ต้องสะกดแบบที่พี่แก้วบอก
0: INTYME แล้วก็ Solution ติดกันไหมคะติดกัน
1: แยกกัน
0: สองคำเนาะ
1: แต่ว่าจริงๆ In Time เนี่ยจริงๆมันมาจากคำว่า in time มันมาจากคำว่า just in time ผมอยากจะช่วยว่าคนป่วยแล้วเราไปช่วยเขาทันเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ชอบคิดให้แปลกมันก็เลยสะกดเป็นแบบนี
0: ้โอเคค่ะวิมนะคะทัศิกาดำรงเลิศก็ขอให้สนุกนะคะมีแพชชั่นเต็มเปี่ยมอย่างนี้เสมอไปไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนหรือว่าอนาคตจะเจออะไรอีก
2: และทัศิกาสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
1: การเป็นนิสิตจุฬาแต่ละรุ่นก็มีความทรงจำที่งดงามมีเรื่องราวที่สนุกสนานแต่สำหรับนิสิตจุฬาที่เข้าศึกษาเมื่อปี2016เป็นรุ่นที่เราแอบนึกในใจของเราแม้เราโชคดีเหลือเกินเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรประยศในขณะนั้นทรงเข้ามาเป็นนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
0: ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 น
2: ทุกสุดสัปดาห์กับการจับตากระแสเศรษฐกิจในเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทุกวันเสาร์ 13:30 น
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดโลกเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่26กันยายน2569นะคะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะคุณผู้ฟังนะฝนตกตลอดเวลาเหมือนกับจะสั่งลาแล้วนะคะฝนสุดท้ายนะคะก็ผู้เชี่ยวชาญทางภูมิอากาศทั้งหลายท่านก็บอกว่าตุลาคมเป็นต้นไปก็จะเริ่มเข้าซูเปอร์เอลนีโญก็คือร้อนแล้งนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องคอยติดตามดูกันต่อไปว่ามันจะร้อนขนาดไหนกับช่วงเวลาปลายปีที่สมควรจะมีอากาศเย็นนะกับพฤศจิกายนและธันวาคมนั่นเองนะก็คงจะเป็นเฉพาะพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่อาจจะมีความเย็นนิดหน่อยแล้วก็นะนอกนั้นก็ธรรมดาธรรมดานะคะคุณผู้ฟังคะค่ะไม่ว่าจะอย่างไรนะคะเราก็มีความสุขกันได้ในทุกบรรยากาศนะคะคุณผู้ฟังออกกำลังกายมากๆเพื่อให้ร่างกายเผาผลาญเต็มที่แล้วก็นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความปลอดภัยในชีวิตนะเพราะว่าถ้ามีความแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะคุณผู้ฟังนะเรื่องนี้สำคัญนะบางคนนี่ก็มีชีวิตอยู่ก็อาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทำนองนี้นะก็ต้องเอาใจช่วยกันนะคุณผู้ฟังนะสู้ๆทุกฝ่ายทุกคนทุกครอบครัวนะคะดูสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยมันก็เป็นที่

ที่น่าหนักใจทั้งอากาศความร้อนนะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะมีคลื่นความร้อนมาพอมีฝนก็จะเป็นฝนที่รุนแรงนะลมพัดแรงทำนองนี้นะคะมันก็ ไม่สามารถที่จะหาสมดุลได้แต่ธรรมชาติเขามีการปรับตัวนะคะกับการที่มนุษย์ไปตัดไม้ทำลายป่าพวกนี้เนี่ยนะพูดกันแล้วพูดกันอีกนะมันก็มองไม่เห็นอะนะว่ามันมีผลออกมาเช่นนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นธรรมชาติเขามีการปรับตัวซึ่งเขาก็จะถ้าเขาพูดได้เขาก็จะบอกว่าเขาปรับตัวแล้วมันคือสมดุลของเขาแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ปรากฏว่าพวกเราก็ต้องมีการปรับตัวกันอีกทีหนึ่งเพื่อเข้าสู่ภาวะสมดุลนั่นเองมีการพูดถึงเรื่องของเมืองฟองน้ำทำนองนี้นะคือแล้วก็เพราะว่าอีกหน่อยในน้ำทะเลมันจะขึ้นสูงใช่ไหมมันก็จะมาตามแม่น้ำลำคลองต่างๆโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปในจังหวัดภาคกลางทำนองนี้นะคะก็จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของการปลูกพืชต่างๆนะคะเพราะว่าอย่างอยุธยาอ่างทองชัยนาทอย่างเงี้ยน้ำทะเลมันหนุนเนื่องเข้าไปนะมันก็จะมีลักษณะเป็นน้ำกร่อยน้ำเค็มโดยอย่างคลองบางกอกน้อยอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีการแพร่เข้ามาของน้ำเค็มนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็ทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำลำคลองที่จะต้องอาศัยน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ในชีวิตประจำวันการเพาะปลูกพืชอะไรต่างๆก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำกร่อยน้ำเค็มอยู่พอสมควรกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังทีนี้เรามาดูเรื่องนี่ใกล้จะหน้าฤดูกาลของการท่องเที่ยวนะคุณผู้ฟังนะอากาศเย็นช่วงปลายปีนี้ซึ่งนักวิชาการก็บอกว่าจะร้อนนะคะคุณผู้ฟังแต่บางพื้นที่อ่ะในต่างจังหวัดเป็นขุนเขาอะไรต่างๆก็คงจะเย็นนะเย็นๆทำนองนี้นะแต่ว่าถ้าคลื่นความร้อนอย่างซูเปอร์เอลนีโญอันเนี้ยก็ต้องคอยติดตามดูเพราะว่าปีนี้ก็จะเป็นปีแรกในรอบหลายสิบปีที่จะเกิดเหตุการณ์นะซูเปอร์เอลนีโญเขาเรียกก็อดซิลล่าก็อดซิลล่านี่มันดุร้ายนะก็คือมันจะร้อนแล้งแบบรุนแรงนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังต้องคอยติดตามดูค่ะแต่ว่าเรา

0: หรือนานพอนั่นเองทีมวิจัยของ CAMT ก็ได้ออกแบบโดรนนะเขาเรียกว่า VTOL UAV นะชื่อยาวนิดหนึ่งนะให้ทำงานในระบบอัตโนมัติ Fully Auto ใช้เป็นตาบนฟ้าบินเข้าป่าลึกนะใช้โดรนเข้าไปเพราะว่าคนนี้เข้าไปลำบากก็บินเข้าไปในป่าลึกนะแม้ว่าในจุดที่ไม่มีสัญญาณเชื่อมต่อสามารถลอยตัวบนฟ้าได้นานเป็นชั่วโมงเลยนะแล้วก็กวาดพื้นที่สำรวจได้กว้างถึง5ตารางกิโลเมตรต่อการบิน1ไฟลท์ประมาณ30นาทีนี่สำหรับจุดเด่นของนวัตกรรมอันนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวโดรนเพียงอย่างเดียวแต่ว่าอยู่ที่ระบบ Data Processing และ AI ที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้นนะคะออกแบบให้ระบบรับภาพถ่ายธรรมดาจากโดรนทุกลำไม่ว่าจะเป็นโดรนของอุทยานโดรนอาสาสมัครหรือโดรนของสื่อมวลชนเพียงแค่อัปโหลดภาพเข้าระบบ AI และแล้วก็จะประมวลผลจำแนกสภาพพื้นผิวและแปลงข้อมูลเป็นแผนที่พิกัดไฟ Hotspotส่งเข้าแดชบอร์ดรวมกับระบบ Big Data ของมช.แบบ Near Real Time นะช่วยให้ศูนย์บัญชาการมองเห็นจุดเกิดเหตุและประเมินความคืบหน้าการดับไฟของแต่ละทีมได้อย่างแม่นยำนั่นเองนะอาจารย์ภูตินันท์เนี่ยเขาก็บอกว่าในส่วนของงบประมาณช่วงพัฒนาและวิจัย R&D มีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาทต่อลำแต่ก็ตั้งเป้าไว้ว่าเมื่อผลิตในเชิงอุตสาหกรรมนะฮะก็จะลดต้นทุนลงเหลือประมาณ 200,000 บาทก็คุ้มค่าอย่างมากนะเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติการแล้วก็เทคโนโลยีดังกล่าวเนี้ยกำลังอยู่ระหว่างการฝึกบินกับทสจ.เชียงใหม่และก็พร้อมอัปเกรดประสิทธิภาพเพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติการเต็มรูปแบบในฤดูกาลไฟป่าที่จะถึงนี้ค่ะนะอากาศร้อนแล้วก็แล้งเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ของไฟป่าบ่อยทีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็จะต้องมีการเตรียมตัวระมัดระวังจริงๆก็ผลิตโดนเป็นระดับอุตสาหกรรมนะหลายๆตัวไปเลยนะเพราะว่า อุทยานแห่งชาติบ้านเรามันก็ไม่ใช่มีที่เดียวนะคุณผู้ฟังมันก็มีเยอะแยะมากมายเราก็จะได้เอาไปใช้นะในพื้นที่หลายๆพื้นที่ทั่วประเทศนั่นเองจะได้เป็นประโยชน์นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AI นะคุณผู้ฟังนะในช่วงสุดท้ายของรายการตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของเปิดโลกเศรษฐกิจในวันนี้นะคะ US China AI Dialogue นะฮะก็เป็นการประชุมร่วมนะเพื่อจัดการความปลอดภัยความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติและการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงนะ AI Artificial Intelligence หัวใจสำคัญคือความโปร่งใสนั่นเองเบสเซนนะเขาก็บอกว่า US China AI Dialogue เนี่ยเกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอดระดับสูงระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนรวมถึงการหารือที่ริเริ่มขึ้นในสมัยรัฐบาลไบเดนที่กรุงเจนีวาในปี2024และได้รับการยืนยันอีกครั้งในการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ป้องกันการคำนวณผิดพลาดร้ายแรงเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์ทางทหารหรือระบบอัตโนมัติแล้วก็ยับยั้งการแพร่กระจายของแบบจำลองพื้นฐานไปยังกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐหรือผู้ก่อการร้ายนะฮะความท้าทายคือ2มหาอำนาจเผชิญความเสี่ยงร่วมกันที่ทำให้การหารือมุ่งเป้าไปที่ข้อกังวลด้านความปลอดภัยทางเทคนิคอย่างเช่นการโจมตีทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ความล้มเหลวด้วยด้านความน่าเชื่อถือ

0: นะแล้วก็การใช้เทคโนโลยี AI ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธในทางที่ผิดด้วยทีนี้มันก็มีความคิดล่าสุดเดริโออาโมเดอี CEO ของ Anthropic ก็เผยแพร่เอกสารนับร้อยหน้าเกี่ยวกับความเสี่ยงในการควบคุม AI นะเขาก็กังวลนะครับบอกว่าภายใน6-12เดือนข้างหน้าเครือข่ายของ AI อาจจะสามารถควบคุมอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดพร้อมกับเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ขั้นสูงแล้วก็หันมาพัฒนากฎเกณฑ์และทำความเข้าใจ AI ใหม่นะโดยเฉพาะการออกกฎหมายที่เพิ่ม safeguards guardrails นะฮะและเพื่อตรวจสอบ AI โดยหน่วยงานภายนอกแล้วก็มีปุ่มฉุกเฉินสำหรับปิดการใช้ AI เมื่อมีภัยคุกคามด้วยอันนี้ดีนะเพราะเราตกใจไงตกใจกลัวแล้วก็ปิดใช้ปุ่มฉุกเฉินปิด AI มันเลยนะคะมันก็ตายแล้วล่ะนะไม่สามารถที่จะทำงานได้อีกต่อไปนั่นเองโอเคเรื่อง AI เนี่ยมันจะมีแถลงการระหว่างผู้นำสองประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกนะก็คือสีจิ้นผิงแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็แข่งกันนะเนี่ยจีนกับอเมริกาผลัดกันบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้นำนะด้าน AI อะไรเงี้ยนะนี้นักวิชาการก็ออกมาเตือนบอกอย่าพัฒนามากเดี๋ยว AI มันจะครองโลกก็จะเกิดผลเสียกับประชากรโลกทำนองนี้นะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยสองมหาอำนาจเนี่ยเขาแข่งกันเขาคงจะไม่หยุดพัฒนาหรอกไปเรื่อยๆยิ่งทำกันใหญ่เลยนะถ้าต่างฝ่ายต่างเหมือนกับว่าออกมาให้ข้อมูลนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้นำระดับโลกในด้าน AI นะคะอันนี้เนี่ยคอยติดตามดูแล้วก็เดี๋ยวเสาร์หน้าก็จะมาพูดคุยกับแถลงการร่วมนะทรัมป์กับสีจิ้นผิงว่าจะเป็นอย่างไรทัศนคติแนวความคิดว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างเกี่ยวกับ AI นะคุณผู้ฟังนะสุดสัปดาห์นะคะฝนตกแดดออกอะไรก็ตามอ่ะนะก็มีความสุขละกันนะคะกับภูมิอากาศในหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะจัดการธรรมชาติได้นะเพราะว่ามนุษย์ก็มีการทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า climate change นะฮะมันก็คือไปทำให้เกิดผลกระทบกับธรรมชาตินั่นเองนั่นคือการจัดการในโดยทางอ้อมนั่นเองนะคุณผู้ฟังนะลองไปดูสารคดีอันหนึ่งใน Netflix นะคะคุณผู้ฟังพูดถึงเกี่ยวกับการที่มนุษย์เนี่ยนะมีการดำเนินการที่เรียกว่าคือเรื่องนี้มีชื่อว่า Buy Now Buy เนี่ยคือซื้อนะซื้อตอนนี้ก็คือเหมือนกับโลกทุนนิยมอ่ะมันกระตุ้นให้คนซื้อของไงซื้อทุกอย่างเลยรอบตัวมองไปสิฮะว่ารอบตัวเนี่ยมีของใช้อะไรบ้างคือมีทุกอย่างอะนะคือมันจะมีกี่อันเท่านั้นเองนะอย่างหมอนอย่างเงี้ยคุณมีกี่อันที่บ้านไม่ใช่มีใบเดียวหรอมะมีหลายใบนะคะหรือว่าขวดน้ำกระติกน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางบ้านนี่ก็คือเกือบทุกบ้านเลยมั้งมีทีวีมากกว่า1เครื่องอะไรทำนองนี้นะซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์นะเป็นสารคดีใน Netflix ที่พูดถึง Buy Now แล้วก็ Shopping Conspiracy คือมีการเรียกร้องกับทางผู้ผลิตแล้วก็ผู้จำหน่ายอย่าง Amazon หรือออนไลน์ช้อปปิ้งเอเจนซี่ต่างๆแล้วก็มันจะมีภาพกราฟิกที่สวยสดงดงามเลยนะเกี่ยวกับขยะทั่วเมืองล้นเมืองในแต่ละเมืองนะคะลองไปดูค่ะมันจะมีกรุ๊ปเซสชั่นอยู่ภายในตัวสารคดีอยู่เป็นกลุ่มๆนะกลุ่มขยะพลาสติกนะแล้วก็กลุ่มขยะเสาหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: ร่วมจับตากระแสเศรษฐกิจได้ใหม่วันเสาร์หน้า 13:30 นกับดร.ปิยานีตั้งทองทุย
2: คุณเคยได้ยินเสียง

0: โลกร้องเพลงไหม
1: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
0: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
2: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
0: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
1: เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเอง
2: เพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับฝ้ายรัฐศาสตร์ปี2ค่ะเช่นเคยนะคะว่ารายการของเราก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้ค่ะเราก็เจอกันทุกวันเสาร์บ่าย2ที่ FM 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสใครที่อยากมาพูดคุยกันหรือหาช่องทางซึ่งคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีหลักสูตรในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือ Master of Science in Business หลักสูตรของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่เปิดโอกาสให้นิสิตจากทุกคณะได้ศึกษาเพิ่มเติมในมุมมองของภาคธุรกิจค่ะ EP นี้มนุษย์จุฬาจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับพี่ไอรีนศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์และบัณฑิตจากหลักสูตร Master of Science in Business สวัสดีค่ะพี่ไอรีน
4: ค่ะสวัสดีครั้งนะคะก็ชื่อลีนะคะปัจจุบันค่ะเป็น Management Trainee อยู่ที่บริษัท FMCG ค่ะแล้วก็จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะเมื่อปีที่แล้วเนาะแล้วก็ปีนี้กำลังจะรับปริญญาโท MSB จุฬาลงกรณ์ Business School ค่ะ
3: โอเคค่ะก็วันนี้เป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากๆนะคะที่ได้มาพูดคุยกับพี่ไอรีนค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้พี่ไอรีนช่วยขยายความคำว่า Master of Science in Business ได้ไหมคะว่าเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับอะไรเรียนตอนไหนแล้วก็เรียนกี่ปีคะ
4: โอเคค่ะก็สำหรับหลักสูตรตัว Master of Science in Business นะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างมีจุดเด่นในเรื่องของการที่เป็นหลักสูตรของปริญญาโทค่ะที่สามารถเรียนควบคู่กับปริญญาตรีไปด้วยกันได้นะคะซึ่งระยะเวลาในการเรียนนะคะก็โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ปีครึ่งค่ะซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยเนาะว่าจะมีการ manage ตารางเวลายังไงค่ะแต่ว่าโดยส่วนมากก็คือจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด1ปีครึ่งค่ะซึ่งตัวหลักสูตรนี้ค่ะจะเป็นการที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจแบบรอบด้านค่ะซึ่งจะไม่ได้เน้นไปด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าจะได้cover ทั้งตัว fundamental ทั้ง5อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัว account management marketing data science หรือ finance ค่ะเรียกว่าทั้ง5อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการทำธุรกิจหรือสามารถนำไปต่อยอดกับศาสตร์อื่นๆได้อีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนหลักสูตรเนี้ยค่ะเหมือนเป็นการสร้าง business ตัว foundation ค่ะที่ทำให้เราอะค่ะได้เห็นมุมมองธุรกิจในมุมมองที่กว้างขึ้นค่ะแล้วก็ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนๆที่มาจากหลากหลายคณะอีกด้วยเช่นกันค่ะ
3: อยากจะถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าที่เมื่อกี้พี่ไอรีนบอกว่าเราเรียน 1-2 ปีเนาะก็อยากจะถามว่าเราสามารถเริ่มเรียนหลักสูตรนี้ค่ะได้ตั้งแต่ตอนปี1เลยไหมหรือว่าสามารถสมัครโครงการนี้ได้ตอนไหนบ้างคะ
4: โอเคค่ะก็สำหรับหลักสูตร MSP นะคะก็จะเป็นหลักสูตรปริญญาโทเนาะที่สามารถเรียนควบคู่กับปริญญาตรีมาด้วยกันได้ซึ่งนิสิตอะค่ะจะต้องมีการศึกษาค่ะที่เก็บหน่วยกิตมาได้120หน่วยกิตนะคะแล้วก็เป็นนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะยกเว้นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะที่จะไม่สามารถสมัครได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่ว่าแล้วน้องๆปี1ปี

0: สองสามารถสมัครได้ไหมก็อาจจะต้องดูว่าหน่วยกิตที่เรียนนะคะมีการเก็บครบ120หน่วยกิตตามที่ทางคณะค่ะได้มีการกําหนดไว้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในแต่ละปีอะค่ะหลักสูตรอาจจะมีการปรับเปลี่ยนค่ะเงื่อนไขในการสมัครเพราะฉะนั้นก็อยากแนะนําให้น้องๆอะค่ะมีการศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของทางหลักสูตรอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ค่ะก็คือจะมีเงื่อนไขว่าจะต้องได้120หน่วยกิตก่อนเนาะถึงจะสมัครได้แล้วก็อย่างที่พี่ไอรีนได้บอกมาต่อว่าแล้วอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้พี่ไอรีนเนี่ยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ MSB คะซึ่งอาจจะเป็นหลักสูตรที่พี่ไอรีนคิดว่าเอามาต่อยอดกับการเรียนเศรษฐศาสตร์ได้เนาะเพราะว่าพี่ไอรีนเองเนี่ยก็เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ด้วยเราคิดว่าโครงการ MSB อะค่ะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนั้นยังไงบ้างคะ
0: ต้องบอกก่อนเนาะว่าจริงๆเราเป็นคนที่สนใจในเรื่องของ Economics แล้วก็ Business อยู่แล้วเนาะแต่ว่าตอนระดับชั้นปริญญาตรีอะเราก็ support ข้อมูลต่างๆเนาะเราก็ในส่วนของ Business อะค่ะเรารู้สึกว่าตัว Master Degree ตัวเนี้ยมันจะมา support ได้ในแง่ของการที่ว่าเราอะเป็นคนที่สนใจในการที่อยากจะเริ่มสร้างธุรกิจค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ต่างๆที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้เนาะว่า5อย่างไม่ว่าจะเป็นพวก Marketing อะไรเนี้ยมันมาเสริมจากเนื้อหาที่เราเรียนปริญญาตรีอย่างเดียวว่าEconomics ที่เป็นพื้นฐานที่ดีแล้วเนี่ยพอมาเรียนพวก Business ที่เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็ปรับใช้ได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอะค่ะตัว Master Degree MSB เนี่ยค่ะไม่ได้เหมาะแค่สำหรับคนที่อยากจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าทำธุรกิจอย่างเดียวนะเพราะว่าจริงๆเพื่อนๆในคลาสอะค่ะก็ยังมีหลายคนเลยที่ไม่ได้เป็นคนที่ทำธุรกิจโดยตรงแต่ว่าก็สามารถที่จะนำเนื้อหาในคลาสเรียนนะคะไปปรับใช้กับแต่ละวิชาชีพของตัวเองได้ด้วยค่ะ
1: ก็พี่ไอรีนเองเนาะก็เหมือนสนใจทางด้านธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็อย่างทางเศรษฐศาสตร์อะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปเรียนแบบเศรษฐศาสตร์ในภาพกว้างมากกว่าเนาะซึ่งการที่เรียนตัวหลักสูตร MSB ขึ้นมาด้วยเนี่ยก็ต่อยอดในสิ่งที่พี่ไอรีนสนใจได้เนาะทางด้านธุรกิจด้วยค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะให้พี่ไอรีนเลือกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้เรียนรู้จากโครงการ MSB เนี้ยค่ะแล้วสิ่งนั้นเปลี่ยนวิธีคิดของพี่ไอรีนไปอย่างชัดเจนที่สุดเลยมีไหมคะเป็นเรื่องอะไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: ก็สำหรับสิ่งที่เราคิดว่ามันค่อนข้างเปลี่ยนวิธีการคิดเลยเนาะหลังจากที่ได้เรียนหลักสูตรเนี้ยค่ะคือเมื่อก่อนอะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยการทำธุรกิจอะมันเหมือนมีหลักสูตรตายตัวมันเหมือนมี strategy ที่เรารู้แล้วถ้าเราเจอปัญหาเนี้ยเราใช้วิธีแก้เนี้ยแล้วมันจะประสบความสำเร็จหรือว่าแก้ปัญหานั้นได้โดยสิ้นเชิงเนาะแต่พอมาเรียนจริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าการทำธุรกิจอ่ะมันไม่มีถูกไม่มีผิดเลยไม่ใช่ว่าสิ่งเนี้ยทุกคนทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จทั้งหมดหรือว่าจะเฟลทั้งหมดมันเหมือนกับว่าการที่เราเจอเคสเยอะๆเจอแบบเคสสตัดดี้เยอะๆเนาะมันจะทำให้เห็นว่าแต่ละทางเลือกแต่ละช้อยส์ของการแก้ปัญหาหรือว่าการทำธุรกิจอ่ะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียมันเหมือนมีเทรดออฟที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างมาปรับเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ mindset ในแง่ของธุรกิจของเรามากยิ่งขึ้นแล้วกันซึ่งสิ่งนี้มันค่อนข้างดีมากๆเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วในทุกๆอย่างอ่ะตั้งแต่แบบการใช้ชีวิตประจำวันของเราหรือว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณมีแบบเรื่อง business อ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอยู่แล้วเสมอเพราะฉะนั้นอ่ะอยู่แค่ว่าเราอ่ะต้องเวทว่าเราจะทำยังไงถึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาได้ดีที่สุดมันไม่มีถูกไม่มีผิดประมาณนี้แล้วกันค่ะ
1: ก็ถือเป็นข้อคิดที่ได้เรียนรู้เนาะว่าการทําธุรกิจเหมือนธุรกิจจริงๆค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในชีวิตประจําวันของเราแทบจะทุกเรื่องอยู่แล้
0: ใ
1: ว
0: ช
1: เนา
0: ่
1: ะแล้ว
0: ใ
1: ก
0: ช
1: ็ท
0: ่
1: างพี่อรินก็สนใจด้านนี้ด้วยแล้วก็ได้เหมือนการได้เข้าไปเรียนในโครงการนี้ก็เหมือนเป็นประสบการณ์ที่เราได้รับเนาะว่าอาจจะได้เจอเคสต่างๆมากมายเหมือนจําลองว่าถ้าเจอเคสแบบนี้เราจะทํายังไงได้บ้างหรือว่าถ้าเราสนใจธุรกิจประเภทนี้เราจะต่อยอดยังไงได้บ้างซึ่งทาง MSP ก็ตอบโจทย์ตรงนี้ให้พี่ไอรีนหมดเลยเนาะค่ะแล้วก็นอกจากความรู้เนาะที่พี่ไอรีนได้พูดมาแล้วว่าโครงการนี้ค่ะได้ให้ความรู้ทางด้านธุรกิจมากมายเลยจากทั้งตัวหลักสูตรเองพี่ไอรีนคิดว่ามีอะไรไหมคะที่ตอนแรกพี่ไอรีนไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับสิ่งนี้จากโครงการนี้แต่ว่าการได้เข้าไปเรียนเนี่ยกลับได้รับหรือว่าซึมซับสิ่งนั้นมาแบบที่ไม่รู้ตัวค่ะ
0: เราว่าสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกเนาะก็คือในเรื่องของคอนเนคชันแล้วก็เพื่อนๆเรากัน

0: คือ
1: ค่ะ
0: มุมมองของเราตอนแรกเรารู้สึกว่าการที่เราเรียนปริญญาตรีควบกับโทไปด้วยอะแน่นอนว่าอย่างแรกเลยคือเพื่อนๆอะจะมีอายุที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะแล้วก็แต่ละคนอะอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์ทำงานที่มากพออะส่วนมากทุกคนก็จะเป็นแบบ first jobber หรือบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงกำลังหางานเนาะแต่กลับกลายเป็นว่าพอเข้าไปเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนในคลาสอะค่อนข้างหลากหลายมากๆคือหนึ่งด้วยความที่หลักสูตรอะค่ะเป็นการเปิดรับน้องนิสิตจากหลากหลายคณะเลยอย่างในคลาสในรุ่นของลินเนาะก็จะมีทั้งแบบคนที่เรียนทั้งเภสัชสัตวแพทย์ทันตะอะไรประมาณนี้ที่เราไม่คิดว่าเอ้ยวันหนึ่งเราจะได้ไปเรียนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นสายแบบแพทย์อะไรไปเลยอย่างนั้นเนาะซึ่งพอมาเรียนจริงๆแล้วอะค่ะการที่มีเพื่อนๆหลากหลายวิชาชีพอยู่ในคลาสเดียวกันเนาะมันทําให้เห็นว่าแต่ละคนอะก็จะมีมุมมองในการที่ตีความหรือวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไปมันก็จะย้อนกลับไปที่เราบอกว่าเออสุดท้ายแล้วอะแต่ละความคิดเห็นอะมันไม่ได้มีถูกไม่ได้มีผิดไม่ได้มีการตายตัวเลยแต่ละความเห็นแต่ละการวิเคราะห์อ่ะมันก็มีเหตุผลของมันเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เราได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆหลากหลายขนาดเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็คิดว่าค่อนข้างหาได้ยากมากๆเลยแหละซึ่งหลักสูตร MSB เนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่เหมือนอยากได้มุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างจากการที่เราเจอคนประเภทเดิมๆเนาะประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะก็คืออย่างที่พี่ไอรีนบอกไปว่าหลักสูตรเนี้ยค่ะจะมีคนจากหลากหลายคณะเข้ามาเรียนมากเลยแล้วก็ได้ทั้งคอนเน็กชันแล้วก็ได้มุมมองได้เรียนรู้เป็นข้อคิดด้วยเนาะว่ามันไม่มีหลักสูตรตายตัวในด้านของธุรกิจอยู่แล้วไม่ว่าใครก็สามารถทําธุรกิจได้เนาะไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องเรียนที่แบบว่าภาคบริหารอย่างเดียวเราถึงจะทําธุรกิจได้แต่ว่าธุรกิจก็คืออยู่กับทุกๆที่รอบตัวเราอยู่แล้วแบบว่าสมมติเราไม่ได้ประกอบอาชีพเราอาจจะเรียนสัตวแพทย์แต่ว่าเราก็สามารถทําธุรกิจได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็อยากจะให้พี่ไอรีนพูดถึงจุดเด่นที่ทําให้โครงการ MSB อะค่ะแตกต่างจากหลักสูตรปริญญาโททั่วไปได้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วว่าจุดขายอย่างแรกเลยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการที่สามารถเรียนหลักสูตรปริญญาโทค่ะที่สามารถเรียนควบคู่กับปริญญาตรีได้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นศาสตร์ของ business ซึ่งค่อนข้างหาได้ยากเลยในการที่สามารถเรียนควบคู่กับปตรีไปได้เพราะว่าส่วนมากเนี่ยหลักสูตรที่จะเป็นเกี่ยวกับเรียนการบริหารหรือเกี่ยวกับธุรกิจอะค่ะต้อง require เนาะหรือว่ามีคอนดิชันมีเงื่อนไขในการสมัครค่ะที่ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนอะไรประมาณนี้ซึ่งหลักสูตรเนี้ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยถึงแม้ว่าแต่ละคนอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำงานมากนักนะคะแต่ว่าการที่เราได้มา build business foundation นะคะตั้งแต่เริ่มแรกก่อนที่เราจะเข้าไปทำงานหรือว่าบางคนอาจจะมีประสบการณ์ในการทำงานช่วงมหาลัยการฝึกงานมาบ้างแล้วเนี่ยก็คิดว่าตรงเนี้ยสามารถนำมาต่อยอดได้มากขึ้นเยอะมากๆเลยแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งอย่างที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้เนาะว่าด้วยความที่หลักสูตรอะค่ะมีเพื่อนๆในคลาสมีเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยมาจากหลากหลายหลักสูตรหลากหลายคณะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราได้เจอคนที่ค่อนข้างหลากหลายเข้ามาเรียนแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นกันซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีแล้วก็ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่ต้องการนำความรู้ธุรกิจเนาะไม่ว่าจะไปต่อยอดกับธุรกิจของตัวเองธุรกิจที่บ้านหรือว่าไปต่อยอดในสายอาชีพของตัวเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน career path ที่ดีมากๆเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยที่อยากขายมากๆก็คือหลักสูตรเนี้ยไม่ได้เรียนแค่ theory การเน้นท่องจำอย่างเดียวแต่ยังเน้นในเรื่องของการลงมือทำจริงเพราะว่าตลอดระยะเวลาในการเรียนคือมีโปรเจกต์เยอะมากๆแล้วก็การที่ได้ทำโปรเจกต์อะเรียนรู้สึกชอบมากเลยนะเพราะมันเหมือนการที่นอกเหนือจากในห้องเรียนที่อาจารย์สอนแบบคอยสอนคอยบอกอะไรเราแล้วเนี่ยการที่เราได้ลงมือทำจริงได้สเปนไทม์กับมันอะมันเหมือนกับการที่เราได้นำความรู้นั้นอะมาย่อยแล้วก็ใช้จริงๆก่อนที่เราจะไปเจอแบบโลกแห่งความเป็นจริงประมาณนี้ค่ะ
1: หลักๆเนาะก็คือข้อแรกเลยก็คือสิ่งที่พี่เอรินบอกมาก็คือหลักสูตรเนี้ยทุกคนสามารถเรียนได้เลยผู้คนจากหลากหลายคณะเนาะเพราะว่าเขาก็เปิดรับจากทุกคณะเลยซึ่งก็จะทําให้เราได้เจอ คนหลากหลายอยู่แล้วแล้วก็เราอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนหรือว่ามีพื้นฐานมาก่อนทุกคนก็สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าทางหลักสูตรนี้ก็จะปูพื้นฐานให้เราเลยเนาะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเน้นการปฏิบัติด้วยได้

0: องทำเคสต่างๆมากมายค่ะซึ่งเชื่อว่าก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับคนที่สนใจทางด้านนี้อยู่คิดว่าหลักสูตรนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้แบบสำหรับคนหลากหลายความสนใจแล้วก็หลายประเภทเลยเนาะค่ะแล้วก็นอกจากข้อดีที่พี่เอรีนได้พูดมาแล้วเนี่ยประโยชน์และข้อดีเนาะพี่เอรีนคิดว่ามีเรื่องอะไรที่เราควรรู้ไหมคะก่อนที่เราจะตัดสินใจเข้ามาเรียนในโครงการ MSP นี้ค่ะ
1: สิ่งที่เราคิดว่าน้องๆหลายๆคนเนาะจะเป็นประโยชน์กับการที่ก่อนจะสมัครเข้ามาเรียนเนาะอย่างแรกเลยคือหลักสูตรเนี้ยค่อนข้างคอมมิตเมนต์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของวันเวลาที่เรียนถึงแม้ว่าจะเรียนเสาร์อาทิตย์ก็ตามแต่ว่าบางคนอะส่วนมากแล้วกันในรุ่นเราอย่างเงี้ยเกินกว่า50%อะคือเป็นคนที่ทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยถามว่ามันหนักมากไหมมันค่อนข้างหนักแหละมันคือแบบจันทร์ถึงอาทิตย์คือไม่ได้มีวันพักเลยคือจันทร์ถึงศุกร์ทำงานเสาร์อาทิตย์ก็ต้องมาเรียนอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นอะคอมมิตเมนต์เยอะมากนอกจากวันเวลาที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์แล้วกลับบ้านไปยังมีในเรื่องของการต้องทําการบ้านต้องทําโปรเจกต์ทั้งกลุ่มทั้งเดี่ยวต้องมีพรีเซนต์ต้องมีสอบแต่ทั้งหมดที่เราพูดมาเนี้ยคือมันดูเหมือนเยอะเนาะแต่จริงๆอะคือเชื่อไหมว่าอย่างที่เราบอกอะว่าเกินกว่า50%อะคือทุกคนอะทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยซึ่งมันอาจจะเหนื่อยมากๆในช่วงที่เราเรียนเราช่วงที่เราทำงานเนาะแต่ว่า time management อะมันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยถ้าสมมติว่าน้องๆอะสามารถบริหารเวลาได้ดีอะเราว่ามันผ่านจุดเนี้ยไปได้ง่ายมากๆเพราะเราก็เห็นหลายคนอะแบบก็เหมือนแบบมันก็เหนื่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านมันมาได้เพราะฉะนั้นอ่ะเราอยากให้น้องๆแบบลองถามตัวเองก่อนว่านอกจากเราอยากจะเรียนหลักสูตรนี้แล้วอ่ะเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการที่มาเรียนเนาะประมาณนี้
0: แต่ก็คือหลักสูตรนี้อย่างที่พี่ลินพูดเมื่อกี้คือขอถามรีเช็คแป๊บนึงก็คือจะเรียนเป็นเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะส่วนใหญ่
1: ใช่ค่ะอย่างเทอมแรกอย่างเงี้ยก็จะเรียนเป็นคือจริงๆในช่วงเทอมแรกๆแล้วกันมันจะเรียนเป็นวันเสาร์วันเดียวแต่ว่าพอเรียนเต็มเวลาหลังจากที่เราจบปริญญาตรีแล้วอ่ะมันก็จะเรียนเป็นเสาร์อาทิตย์เต็มวันใช่ค่ะก็จะเป็นทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเลย
0: ซึ่งสิ่งที่พี่เอรีนบอกสําหรับน้องๆที่สนใจหลักสูตรนี้เนาะก็คือในเรื่องของการเตรียมพร้อมและการทั้งเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าหลักสูตรนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักเพราะว่าหลายคนอาจจะต้องเรียนตัวคณะหลักไปด้วยแล้วก็มาเก็บหลักสูตรปริญญาโทไปแล้วด้วยเนาะก็อาจจะเรียนทั้ง7 วันเลยซึ่งก็อยากถ้าใครที่สนใจด้านนี้จริงๆพี่เอรีนก็บอกแล้วว่าหลายๆคนสามารถผ่านตรงนี้มาได้แล้วก็ถ้าเทียบกับว่าการที่เราได้หลักสูตรปริญญาโทเนาะด้วยควบคู่กับปริญญาตรีก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มถ้าใครที่มีเวลาแล้วก็สนใจทางด้านนี้จริงๆก็เชียร์ให้ลงเพราะว่าถ้าดูจากประโยชน์ที่พี่รีนได้นํามาเล่าในวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากจริงๆเนาะอยากจะถามพี่ไอรีนว่าพี่ไอรีนมองว่าโครงการ MSB อะค่ะช่วยสนับสนุนเส้นทางอาชีพของพี่รีนมากน้อยแค่ไหนคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของโอกาสที่เราจะได้รับเนาะหรือว่าวิธีที่ HR ของบริษัทต่างๆค่ะเขามองโปรไฟล์ของเรา
1: เรามองว่าหลักสูตร MSB อะค่ะมาต่อยอดในเรื่องของ career path เราจริงทั้งในเรื่องของแบบสกิลที่เราจะได้เพิ่มมากขึ้นเนาะในแง่ของการสมัครงานแล้วกันเราคิดว่ามันเหมือนเป็นการอัปเกรดโปรไฟล์เราให้เราเหมือนมีความรู้แล้วก็มี knowledge ในเรื่องของ business มี background ที่เกี่ยวกับธุรกิจแล้วกันมันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้งานนี้เพิ่มขึ้นจากการที่เรามีคำว่า MSB เขียนอยู่ในเรซูเม่แต่สิ่งหนึ่งคือเขาจะเห็นแล้วว่าเอ้ยเรามีแบ็กกราวน์นะที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างที่เราเคยได้ยินเพื่อนเราแบบเล่าเนาะว่าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาจบวิศวะมาเนาะเอนจิเนียริ่งพออยู่ในศาสตร์ที่เป็นแบบวิศวะมันก็มีการแข่งขันค่อนข้างสูงซึ่งเขาเองอ่ะก็เลือกที่จะมาเรียนหลักสูตร MSB เพราะเขาเองก็รู้สึกว่าในตลาดแรงงานคนที่มีความรู้วิศวะก็เยอะมากๆแล้วแต่ถ้าเขาอ่ะมีความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือ business มาเสริมด้วยอ่ะมันจะทำให้เขาอ่ะยิ่งมี strength เหนือจากคนที่มีความรู้แค่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเนาะไม่ได้หมายความว่าไม่ดีแต่ว่าพอมารวมกันแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าเราอ่ะจะโดดเด่นเหนือจากคนอื่นๆถ้าสมมติว่าเรามีความรู้มี

0: knowledge ที่เพิ่มเติมมากขึ้นประมาณนี้แล้วกันค่ะเรารู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็น background ที่เกี่ยวข้องแล้วกัน
1: ก็ถือว่าเป็นแต้มต่อเนาะจากการที่เรามีความรู้ด้านธุรกิจด้วยเพราะว่าอย่างที่พูดไปหลายรอบแล้วว่าจริงๆรู้สึกว่าศาสตร์เนี้ยอยู่ในทุกๆการทํางาน
0: ถูก
1: อยู่
0: ต้อง
1: ทุกๆศาสตร์ได้มากจริงๆเนาะโอเคค่ะแล้วก็อยากจะถามพี่ไอรีนว่าพี่ไอรีนคิดว่าการที่เราเรียนต่อปริญญาโททันทีเลยเนี่ยหลังจากที่เราเรียนจบน้อยอย่างโครงการนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียนติดต่อกันเลยอยากถามว่าพี่คิดว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะหรือว่ามี opportunity cost อะไรบ้างเมื่อเทียบกับการที่บางคนเนี่ยเขาอาจจะเรียนจบก่อนแล้วก็ไปทำงานหาประสบการณ์ก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนอีกทีคิดว่าสองอย่างนี้แตกต่างกันยังไงคะ
0: เอาข้อดีก่อนแล้วกันเนาะอย่างแรกเลยคือเรารู้สึกว่าการที่เรียนควบคู่กับป.ตรีไปด้วยอ่ะมันยังมีโมเมนตัมของการเรียนอยู่มันยังมีความแบบชินกับการอ่านหนังสือการทำการบ้านมันยังเหมือนเรายังคุ้นชินกับมหาลัยอยู่อะไรทำนองนั้นซึ่งเรารู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่ปรับตัวได้เร็วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือการที่เราได้เรียนรู้ได้ความรู้เกี่ยวกับ business ตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ก่อนที่เราจะแบบไปทำงานเจอโลกธุรกิจเจอโลกการทำงานจริงๆอ่ะการได้ความรู้เหล่านี้มันเหมือนเป็นแบบ secret sauce ตั้งแต่แรกอ่ะมันทำให้เราอ่ะไม่ต้องไปเสียเวลาในการลองผิดลองถูกมันทำให้เหมือนเราแอบแบบมีช็อตคัทไปได้ก่อนคนอื่นแล้วกันนิดนึงแล้วกันเนาะแต่ในส่วนของข้อเสียแล้วกันเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเวลาแล้วกันที่อาจจะเหมือนอย่างที่เราบอกเนาะด้วยความที่หลายๆคนน่ะมีการเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่สำคัญเลยคือเรื่องของเวลามันจะค่อนข้างน้อยลงเพราะฉะนั้นอ่ะแต่ละคนน่ะต้องมีในเรื่องของ time management อ่ะให้ดีๆไม่งั้นอ่ะทุกอย่างอ่ะมันจะพังไปหมดเลยไม่ว่าจะการเรียนก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้กับมันหรือการทำงานเราก็จะไม่ค่อยมีสมาธิเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมี time management ที่ดีเนาะแล้วก็นั่นแหละในเรื่องของพอเวลามันเหลือน้อยลงอย่างเงี้ยความเหนื่อยความล้ามันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะนอกเหนือจากการบริหารเวลาแล้วก็อาจจะหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอเนาะไม่อย่างนั้นสุขภาพร่างกายของเราก็จะไม่ค่อยไหวเนาะแล้วก็ในเรื่องของอีกสุดท้ายแล้วกันที่เราคิดว่าอาจจะเป็นข้อเสียแต่ไม่ได้เป็นข้อเสียขนาดนั้นแล้วกันเราแค่รู้สึกว่าจริงๆเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างมีหลากหลายมุมมองเนาะก็คือในเรื่องของประสบการณ์ทำงานหรือว่า work experience ที่พอเราเรียนหลักสูตรตรีควบโทไปด้วยอย่างเงี้ยอย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้ว่าหลายๆคนอาจจะยังเป็น first jobber อยู่ยังไม่ได้มีประสบการณ์ทำงานมากขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่สามารถแบบแลกเปลี่ยนหรือว่าแชร์ประสบการณ์ที่แบบตัวเองเคยเจอมาจริงๆได้ขนาดนั้นแต่เราก็รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ละกันเรารู้สึกว่ามันสามารถนำไปปรับใช้ได้อยู่แล้วค่ะ
1: ก็ถือว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียไปเลยเนาะอย่างข้อดีก็คือถ้าเราเรียนปริญญาโทไปด้วยเราอาจจะมีอับมีสองใบเราอาจจะมีความรู้สองด้านก็เป็นพื้นฐานในการไปทํางานที่ดีแต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับความเหนื่อยระหว่างนั้นแล้วก็รวมถึงเราอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์การทํางานมาก่อนซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียทั้งคู่นั่นแหละก็เลือกให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ศาสตร์ที่ตัวเองสนใจนะคะโอเคค่ะสุดท้ายแล้วค่ะก่อนที่เราจะจากกันน้อยอยากจะให้พี่ไอรีนค่ะฝากหนึ่งประโยคถึงน้องๆนิสิตที่กำลังสนใจในโครงการ MSB อยู่ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะก็สิ่งที่เราอยากฝากถึงน้องๆที่มีความสนใจแล้วก็เนาะที่อยากจะเรียนหลักสูตรตัว MSB หรือว่า Master of Science in Business เนาะก็อยากให้น้องๆอะค่ะอยากให้น้องๆอะมีความค้นหาแล้วก็ดูจริงๆว่าเราอะมีความสนใจในตัวหลักสูตรหรือธุรกิจอะมากน้อยแค่ไหนมีแพชชั่นกับสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสิ่งนี้มันสำคัญมากๆในการที่ตั้งแต่หนึ่งการสัมภาษณ์เข้ามาเรียนเนาะอาจารย์คณะกรรมการหลักสูตรจะเป็นคนคัดเลือกเขาก็จะดูว่าแต่ละคนอะมีมุมมองมีเพอร์สเปกทีฟเกี่ยวกับธุรกิจยังไงบ้างเพราะฉะนั้นอะเขาต้องการอยากได้คนที่มีแพชชั่นในการทำธุรกิจจริงๆไม่ใช่แค่ว่าอยากมาเรียนหลักสูตรนี้เพียงเพราะว่าอยากได้มาสเตอร์ดีกรีแบบเก๋ๆแบบเรียนจบปีครึ่งคือคำว่าปีครึ่งมันดูเหมือนจะเร็วใช่ไหมคะแต่ว่าระหว่างทางอ่ะมันค่อนข้างเหนื่อยเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องๆอ่ะ ลองดูว่าเรามีความสนใจจริงไหม

0: เรามีแพชชั่นกับสิ่งนี้จริงไหมถ้าเราต้องอยู่กับมันไปเราจะซัฟเฟอร์หรือเปล่าประมาณนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนน่ะได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบเนาะแล้วก็จะได้ไม่มาเสียใจทีหลัง
1: เพราะว่ามันก็ต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ใช้แรงเนาะซึ่งถ้าเราสนใจจ
0: ถ
1: ริ
0: ู
1: ง
0: ก
1: ๆก็
0: ต้อง
1: คุ้มค่าแน่นอนโอเคค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่ไอรีนมากๆนะคะซึ่งเชื่อว่าใครที่กำลังสนใจโครงการนี้อยู่แต่ว่ายังลังเลหรือว่ามีข้อสงสัยคลิปนี้ก็จะช่วยคลายข้อสงสัยแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจในการสมัครโครงการ Master of Science in Business แน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ฟังนะคะมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อพี่ไอรีนได้ทางช่องทางไหนบ้างคะหรือว่าตอนนี้พี่ไอรีนมีโครงการอะไรที่กำลังทำหรือว่าสนใจอยู่ก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ในการพูดถึงได้เลยนะคะรวมถึงฝากช่องทางการติดต่อได้เลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะก็ยินดีมากๆเลยเนาะที่มีโอกาสดีๆได้มาแชร์ให้กับน้องๆฟังเนาะว่าใครที่มีความสนใจในการที่อยากจะเรียนตัวหลักสูตรปริญญาตรีควบโทไปด้วยเนาะก็อยากให้น้องๆลองติดตามฟังจากคลิปนี้ละกันนะคะแล้วก็สามารถติดตามเรานะคะได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือว่าช่องทางอื่นๆนะคะที่ Irene is Bunny นะคะก็สามารถเข้ามาทักทายแล้วก็สอบถามกันได้เนาะหากมีความสนใจในการเรียนหลักสูตรนี้เนาะก็สามารถมาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็อยากจะฝากโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆเนาะตอนนี้เราก็มีทำตัว V-Wipes ทิชชู่เปียกเช็ดผมค่ะจริงๆก็เป็นโปรเจกต์ที่เรียกได้ว่านำความรู้ที่ได้เรียนจากหลักสูตร Master of Science in Business อะค่ะก็นำมาต่อยอดในโปรเจกต์นี้ด้วยเนาะที่จะเป็นธุรกิจ SME ของประเทศไทยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้มาซัพพอร์ตเนาะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็ยินดีมากๆเลยที่จะได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวดีๆค่ะก็ขอขอบคุณทางน้องๆมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณพี่เอรินเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณที่มาแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ที่น่าสนใจค่ะสำหรับใครที่มีเรื่องราวอยากมาเล่าแบบนี้หรือมีข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่อินบ็อกซ์เพจมนุษย์จุฬาไปยานน้อยนะคะแล้วมาลุ้นว่ามนุษย์จุฬาสัปดาห์หน้าจะเป็นใครสำหรับวันนี้ฝ้ายและพี่เอรินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 7:55 น
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยให้เราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับดร.จอยดำเนินรายการโดยดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการฮิวใจไปกับดร.จอยออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์สัปดาห์ละ1ครั้งช่วงบ่ายๆแบบนี้ค่ะ 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณดิฉันดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันเสาร์ที่26กันยายน

2560 แล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณทำไมวันนี้ถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าเชื่อว่ามีคุณผู้ฟังหลายท่านเลิกงานมาอีกเพียงแค่วัน2วันเองก็จะเป็นการทำงานในช่วงสุดท้ายแล้วมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ผู้เกษียณอายุราชการจะได้ทำงานเป็นวันสุดท้ายนั่นเองค่ะจริงๆหลายคนจะบอกว่าเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการสูญเสียสูญเสียอะไรคะสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราก็เช่นเดียวกันค่ะในเดือนกันยายนเนี่ยทุกๆคณะทุกหน่วยงานเนี่ยเราจะสูญเสียบุคลากรที่ทรงคุณค่าท่านทำงานอยู่กับเรามาตลอดทั้งชีวิตบางท่านก็เรียนหนังสือที่นี่ด้วยแล้วก็รับราชการทำงานอยู่ที่นี่ด้วยจนกระทั่งเกษียณอายุราชการมีทั้งประสบการณ์ที่ทรงคุณค่ามีทั้งความรู้ความสามารถแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นพลวัตค่ะเป็นพลวัตหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงเคยทำงานอยู่พอถึงวันที่1ตุลาคมเราก็อยู่กับบ้านหลายๆคนที่เพิ่งเติบโตอ่ะก็ได้เริ่มกลับเข้ามาทำงานสอบบรรจุเข้ามารับราชการนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าในภาคเอกชนอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของวันเวลาทำงานวันนี้เนี่ยรายการหิวใจไปกับดร.จอยมีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังค่ะจริงๆวันนี้เป็นเรื่องราวที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับคนเกษียณอายุราชการไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันได้หมดเลยค่ะเพราะว่าผู้เกษียณอายุราชการเราเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีค่ะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีหลายคนก็มีขอบเขตบางคนก็ไม่มีขอบเขตเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะก่อนอื่นเนี่ยขอพูดถึงรายการของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนนะคะรายการฮิวใจไปกับดร.จอยเป็นหนึ่งในอีกหลายๆรายการเลยค่ะที่สถานีวิทยุแห่งจุฬาของเราออกอากาศให้คุณผู้ฟังได้รับฟังรายการที่หลากหลายเรามีทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกับประเพณีศิลปะวัฒนธรรมการเมืองการปกครองเศรษฐกิจหลายๆเรื่องราวเลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามฟังรายการของเราได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะคุณผู้ฟังเลือกฟังได้ตามความสนใจอีกทั้งเสน่ห์ที่สำคัญของรายการของสถานีวิทยุจุฬาของเราอะค่ะผู้ดำเนินรายการล้วนแล้วแต่เป็นคณาจารย์เป็นบุคลากรที่มาจากคณะหน่วยงานสถาบันต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะนั่นหมายความว่าแต่ละท่านจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถเสาะแสวงหามาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้อย่างดีทีเดียวค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรายการสถานีวิทยุของจุฬาเราเนี่ยยังได้ทำความร่วมมือกับสถานีวิทยุของกรมพลังงานทหารค่ะ FM 90.5 MHz ค่ะเราร่วมมือกันโดยนำรายการบางรายการเอาไปออกอากาศรีรันอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างเช่นรายการหิวใจไปกับดร.จอยที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่นี้เนี่ยปกติเราจะออกอากาศที่สถานีวิทยุจุฬาทุกๆวันเสาร์ 14:30 นสัปดาห์ละ1ครั้งแต่วันอาทิตย์เราได้นำไปรีรันออกอากาศอีกครั้งหนึ่งที่สถานีวิทยุกรมพลังงานทหาร 90.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะถ้าคุณผู้ฟังพลาดจากการฟังวันเสาร์ก็สามารถจะไปฟังวันอาทิตย์ได้ค่ะแต่วันอาทิตย์จะเป็นเวลาที่แตกต่างกันเป็นเวลาช่วงเช้าเลยค่ะ7:30 7:30 ถึง 8:00 นก่อนเคารพธงชาตินั่นเองคุณผู้ฟังจะได้ฟังเรื่องราวที่ดีแล้วก็นำไปปรับใช้ได้สำหรับรายการฮิวใจไปกับดร.จอยรูปแบบรายการที่เรานำเสนอเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเสมือนกับว่าเป็นทักษะชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าผู้จัดเองเนี่ยเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็นำมาจาก3ส่วนค่ะส่วนหนึ่งก็นำมาจากบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วส่วนหนึ่งก็มาจากบทผลการวิจัยค่ะผลงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ทั้งบทนี้เราก็จะรวบรวมมาเล่าให้ฟังและที่สำคัญเลยเนี่ยนำมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ดำเนินรายการเองนั่นเองนะคะทำงานในภาครัฐและภาคเอกชนมานานเราทำงานมาเราก็จะเห็นเรื่องราวที่

ล้วนแล้วแต่ผ่านเข้ามาเป็นประสบการณ์ในชีวิตการทำงานชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวหลายๆอย่างเราก็นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคุณผู้ฟังอย่างหลากหลายมุมมองหลากหลายด้านเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะการทำรายการวิทยุจุฬาคุณผู้ฟังฟังอยู่แบบเนี้ยมันเหมือนกับฟังอยู่ฝ่ายเดียวอยากจะประชาสัมพันธ์ค่ะว่าคุณผู้ฟังสามารถจะมีส่วนร่วมกับการจัดรายการของเราได้นะคะคุณฟังฟังแล้วเนี่ยอยากจะเสนอแนะอะไรหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลอะไรแต่ว่าไม่แน่ใจคุณผู้ฟังสามารถติดต่อมากับทีมงานหลังบ้านได้เลยค่ะถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้เราสืบค้นหาเรื่องอะไรมาพูดคุยหาข้อมูลนำมาเล่าสู่กันฟังหรือเรื่องราวอะไรที่อยู่ในความสนใจหรือรายการเราที่เคยออกอากาศไปแล้วคุณผู้ฟังอยากจะแสดงความคิดเห็นอยากจะให้เราปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยทีมงานของเรายินดีที่จะรับฟังรูปแบบต่างๆที่คุณผู้ฟังนำเสนอนะคะเราจะได้สร้างประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังได้เต็มที่มากที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถจะแสดงความคิดเห็นส่งข้อมูลกลับมาได้ค่ะติดต่อได้หลายช่องทางเลยติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์หรือ LINE ก็ได้นะคะ08587ค่ะ joy.r@jula.ac.th ค่ะคุณผู้ฟังสามารถจะติดต่อกลับมาได้เลยส่งข้อมูลกลับมาเดี๋ยวทีมงานของเราจะนำข้อมูลต่างๆมาทำให้รายการสมบูรณ์ขึ้นทุกๆความคิดเห็นทุกๆการติดต่อทีมงานจะมีของที่ระลึกเป็นซูวิเนียร์เล็กๆน้อยๆจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเพื่อเป็นน้ำใจให้กันและกันค่ะเอาละค่ะกลับมาค่ะดิฉันดร.จอยทองกลมศรีขออนุญาตคุณผู้ฟังค่ะขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่จอยนะคะเพราะว่าคำว่าพี่เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังที่ท่านอาวุโสมากกว่าก็ขออนุญาตเรียกตัวเองด้วยความนอบน้อมเป็นลูกเป็นหลานคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังจะได้เมตตาเอ็นดูส่วนคุณผู้ฟังที่อายุน้อยกว่าอ่อนวัยกว่าการเรียกตัวเองว่าพี่ก็ถือว่าเป็นคำที่สุภาพที่สุดเป็นพี่เป็นน้องหมายถึงเราเป็นครอบครัวเดียวกันจะได้ไม่มีความแตกไม่มีความห่างกันมากนักจะได้รู้สึกว่ากำลังนั่งคุยอยู่กับพี่จอยนะพี่จอยก็จะขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่จอยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พี่จอยมีเรื่องราวที่อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยค่ะจริงๆนะพอคุยเรื่องนี้นะมันเหมือนกับว่าเอไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนนะคุยกันแล้วก็แปลกใจคุยกันเรื่องคนดีทำไมถึงถูกเอาเปรียบคุณผู้ฟังลองนึกสิมีใครจะยอมรับบ้างว่าฉันเป็นคนไม่ดีไม่น่าจะมีนะคะทุกคนจะเคลมตัวเองว่าเราเป็นคนดีแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าการจะบอกว่าเราดีหรือไม่ดีเนี่ยตัวเราย่อมบอกว่าเราดีเสมอแต่ต้องไปถามคนอื่นค่ะไปถามคนอื่นว่าคนนี้ดีไหมคำว่าคนดีเนี่ยมันก็จะมีนิยามที่อาจจะแตกต่างกันไปนะแล้วคนดีก็มีหลายระดับด้วยนะคะดีระดับไหนดีระดับ1ระดับ2ระดับ3เอ๊ะความดีมีระดับมีค่ะความดีมีระดับนะคะความดีมีระดับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของถ้าเราเป็นคนดีแล้วเนี่ยทำไมคนดีจึงถูกเอาเปรียบเอ๊ะเริ่มไปเกี่ยวโยงกับการเอาเปรียบการเสียเปรียบวันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะนำมาคุยกันค่ะว่าจริงๆแล้วคนดีเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรอ้าวแล้วทำไมเป็นคนดีแล้วจึงถูกเอาเปรียบเดี๋ยวเราจะมาดูเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆชวนกันคุยนะคะวันเสาร์สบายๆแบบนี้ช่วงบ่ายคุณฟังหลายท่าน

It takes on what people precincts ในทางจิตวิทยาเนี่ยเราไม่ได้เรียกคนที่ชอบเอาใจคนอื่นว่าเป็นคนใจดีนะไม่ใช่นะแต่เราเรียกว่าเขาให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของคนอื่นมากกว่าความสุขของตัวเองเกรงใจเขาทำให้เขาไม่กล้าปฏิเสธเขาขอโทษทั้งที่ตัวเองไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ขอโทษไว้ก่อนหนูฟังเคยไปตอบตกลงใครไหมโอเคโอเคได้ทั้งที่ในใจเอมันไม่น่าจะโอเคนะมันจะทำได้ไหมกลับมานั่งกังวลว่าโอ้ยเราไม่กล้าตอบรับไปเลยเราไม่กล้ารับปากเลยอันนี้คือสิ่งที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆนะคะคราวนี้ประเด็นต่อมาค่ะความดีเนี่ยไม่มีขอบเขตความดีไม่มีขอบเขตนักจิตวิทยาหลายคนกล่าวตรงกันเลยค่ะบอกว่า healthy boundary คือพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีขอบเขตนะแต่กลายเป็นคนดีอะที่โดนเอาเปรียบอะก็จะเป็นคนดีที่ไม่มีขอบเขตเช่นไม่กล้าปฏิเสธอย่างข้อเมื่อกี้ไม่กล้าขอโทษไว้ก่อนยอมขอโทษเพื่อเรื่องราวมันจะได้เงียบมันจะได้สงบแต่คนดีเขาจะไม่ทำแบบนั้นนะคะคนดีนะเขาจะกล้าพูดว่าอ๋อวันนี้ไม่สะดวกถ้าเพื่อนสนิทชวนกันไปออกกำลังกายเพื่อนสนิทชวนกันไปกินอาหารหมูกระทะตอนเย็นเนี่ยอ๋อเราไม่วันนี้เราไม่สะดวกเรากล้าพูดไหมคะเพื่อนสนิทกันมากเลยนะบางคนไม่กล้านะเดี๋ยวเพื่อนงอนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเพื่อนเออมึงนึกว่าไม่พอใจไม่อร่อยเหรอร้านนี้ไปกันใหญ่เลยค่ะสุดท้ายก็ต้องยอมจำนนเพราะจริงๆใจก็ไม่ได้อยากจะมานะคะนี่คือประเด็นปัญหาที่หลายๆคนจะเจอเรากล้าไหมเรากล้าที่จะบอกว่าโอ๊ยไม่ไปวันนี้ไม่สะดวกยังไงก็ไม่ไปกล้านะคะหรืออาจจะบอกว่าเดี๋ยวขอคิดก่อนนะถ้ามีคนมาขออะไรชวนไปทำอะไรเดี๋ยวขอคิดก่อนนะคือไม่กล้าที่จะบอกไหมคะว่าฉันไม่มีหรอกฉันช่วยไม่ได้จริงๆเงินที่มีอยู่ฉันต้องเก็บเอาไว้ให้ค่าเทอมลูกเงินที่มีอยู่ฉันต้องเก็บไปให้ค่าน้ำค่าไฟเฮ้ยเพื่อนสนิทกันเดี๋ยวมันจะโกรธเดี๋ยวมันจะเคืองเอาเงินให้ไปตัวเองไม่มีจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตเคยหรือเปล่าคุณผู้ฟังเคยไหมอันนี้ถือว่าหนักเลยนะเราต้องกล้าที่จะบอกว่าเฮ้ยช่วยไม่ได้จริงๆหรือเวลาต้องมีการแสดงความคิดเห็นอะไรกันในที่ประชุมอะกล้าไหมที่จะพูดว่าผมไม่เห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เราไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้กล้าที่จะพูดออกไปแบบไม่ได้รู้สึกผิดไหมหลายคนไม่กล้าเพราะอะไรคะไม่อยากไปขัดเขาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่เป็นพวกกับเขาไม่อยากไปทำให้เขาเนี่ยนี่คือนิสัยคนไทยเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังจากประสบการณ์ที่ผู้จัดเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างบ่อยนะคนที่เยอรมันเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะคำว่าเกรงใจมันแปลว่าอะไรยังหาภาษาอังกฤษไม่ได้เอคำว่าเกรงใจเนี่ยควรจะแปลว่าอะไรดีเพราะคนเยอรมันคนยุโรปเนี่ยเขาจะพูดตรงๆนะคะสมมติว่าเราทำอาหารมาเราทำกับข้าวให้เขากินเขาชิมเป็นหนึ่งคำถ้าเป็นคนไทยเราก็จะเกรงใจโอเคพอได้แต่เป็นคนยุโรปเขากินปุ๊บเขาบอกไม่อร่อยเขาคือบอกว่าไม่อร่อยเลยนะเขาไม่ต้องเกรงใจเขาพูดตรงๆแล้วเขาบอกว่าเอ้ยมันเค็มไปมันเผ็ดไปมันจืดไปคุณเติมเกลืออีกหน่อยได้ไหมเขาจะไม่มีถนอมน้ำใจใดๆทั้งสิ้นเลยเขาจะพูดกันตรงๆแล้วคนที่ได้รับคำพูดก็ไม่โกรธด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น culture เป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างนี่เป็นปัญหามากของคนไทยนะคือเกรงใจเคยนะคุณผู้ฟังคะก็ผู้จัดขอเล่าประสบการณ์นะผู้จัดดำเนินรายการในช่อง TikTok ค่ะก็มีน้องคนหนึ่งอ่ะเขาก็เปิดช่องร้องเพลงร้องเพลงทุกวันเลยแล้วก็พูดคุยแต่จริงๆอันนี้พูดจริงๆนะคะว่าน้องคนนี้ร้องเพลงเนี่ยค่อมจังหวะตลอดเสียงก็ไม่ได้เพราะร้องแบบร้องผิดคีย์อะค่ะร้องเพลงผิดคีย์แล้วก็ผิดแบบน่าสงสารมากและน้องก็ยังร้องอยู่อย่างนั้นอะร้องแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะคุณผู้ฟังลองคิดดูนะว่าเอ๊ะมันยังไงนะ

คือคนในโลกออนไลน์เนี่ยแล้วกฎเขาเรียกว่ากฎชุมชนในโลกออนไลน์เนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้คำบูลลี่เขาจะไม่ให้ตำหนิต่อว่ากันนะเขาจะให้ใช้คำดีๆชื่นชมกันตายละน้องคนนี้ร้องเพลงเพี้ยนไม่เข้าคีย์แล้วก็ร้องอยู่นะเปิดไลฟ์ที่แล้วก็ร้องเพลงตลอดก็ไม่มีคนฟังแล้วค่ะมีคนอยู่ในห้องคน2คน3คนแค่เนี้ยมีอยู่วันนึงน้องก็ไปขึ้นโชว์ร้องเพลงแล้วน้องก็มาถามพี่จอยว่าที่เขาร้องเพลงโชว์ไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่จอยก็คิดอยู่นานนะว่าจะตอบเขาตรงๆดีไหมถ้าตอบตรงๆแล้วเขาจะเสียกำลังใจไหมหนอเขาจะเลิกร้องเพลงไปตลอดชีวิตหรือเปล่าเนาะเราจะไปทำความผิดกับเขาหรือเปล่าเนาะไอ้จะคั้นตอบความจริงไปนั่นแหละมันทำร้ายจิตใจพี่จอยก็เลือกที่จะตอบนะตอบเขาไปเขาถามมาทางไลน์ก็ตอบเขาไปบอกว่าชื่นชมนะคะชื่นชมในความพยายามที่ไม่ลดละเลิกพี่จอยตอบไปสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะไม่บอกรายละเอียดเรื่องคือโกหกไม่เป็นจริงๆแล้วก็ไม่อยากโกหกเขาด้วยในขณะที่ก็ไม่กล้าบอกความจริงกับเขาว่าอย่าร้องเลยเสียงก็ไม่เพราะค่อมคีย์เพี้ยนตลอดแต่ก็ไม่กล้าพูดไงแต่ก็บอกว่าชื่นชมที่มีความพยายามอย่างยิ่งยวดเสมอมาแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าขอให้เล่น TikTok อย่างมีความสุขนะคะอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่คนไทยทำเพราะว่าเราไม่อยากไปทำลายจิตใจเขาอันนี้คือถ้าเราพูดตรงๆเขาก็อาจจะรับได้หรือรับไม่ได้แต่แน่ๆเขาคงจะโกรธเราแน่ๆเขาต้องการมาคำคือการที่เขากล้ามาถามเราไปว่าเขาต้องการคำชื่นชมไงแต่เรามันชมไม่ได้จริงๆไอ้จะบอกความจริงไปมันก็ทำร้ายจิตใจกันเต็มที่บอกเธอเลิกร้องเธอร้องเพี้ยนตลอดเลยก็ไม่กล้าพูดเพราะเกรงใจคุณผู้ฟังคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องตระหนักนะคะประเด็นต่อไปอ่ะนี่แหละต่อจากความเกรงใจนะทำไมเราถึงกลัวการปฏิเสธเรากลัวการปฏิเสธเพราะว่าอะไรคะเรากลัวเขาไม่รักเรากลัวเขาไม่เอาเราเข้าพวกเรากลัวเขาไม่ชอบเรากลัวถูกโดดเดี่ยวนี่คือสิ่งที่คนไทยมักจะกลัวมันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าแสดงออกหรือพูดหรืออะไรไปซึ่งมันไม่ตรงกับความจริงๆอะค่ะดังนั้นวันนี้พี่จอยอยากจะบอกว่าคนดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องช่วยทุกคนนะคนที่ช่วยแต่ว่าต้องเป็นคนที่แบบเราช่วยเมื่อเราช่วยได้แล้วก็ต้องปฏิเสธเมื่อจำเป็นรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วก็ไม่ไปทำร้ายใครด้วยคุณผู้ฟังคะการพูดว่าไม่มันไม่ได้ทำให้เราเป็นคนไม่ดีนะแต่มันทำให้เราเป็นคนที่ดูแลตัวเองเป็นค่ะเพราะความดีมันไม่ได้วัดจากการเสียสละจนเราหมดตัวนะแต่มันคือการทำดีกับคนอื่นโดยที่ไม่ลืมที่จะทำดีกับตัวเราเองเพื่อนๆจำไว้นะคะว่าคนที่มีคุณค่าที่สุดไม่ใช่คนที่ใครๆใช้งานได้ตลอดเวลาแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่เราควรจะให้เมื่อไหร่เราควรจะรักษาหัวใจของเราไว้เองสิ่งที่จะช่วยให้คนน่ะไม่ถูกเอาเปรียบนะไม่ใช่การที่เราเลิกเป็นคนดีนะคะแต่การที่เป็นคนดีที่มีปัญญามีขอบเขตและก็เคารพคุณค่าของตัวเองค่ะวันนี้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยนำพาคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้วินาทีสุดท้ายวันเสาร์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอให้เป็นวันที่มีความสุขทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ
1: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
2: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
5: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
6: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
7: ภาคใต้เลือกคุณสาลีค่ะ
1: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: ณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: ร่วมหล่อหลอมวัฒนธรรมดนตรีไทยให้หลั่งไหลอยู่ในใจคนไทยอย่างยั่งยืนกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าดำเนินรายการโดยคุณกัญชิตจิตรทานและดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติประจำปี2557สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับดนตรีไทยมีคุณอดุลค่ายามบ่ายวันเสาร์วันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้อาจารย์มีเพลงเพราะๆให้เราฟังกันหลายเพลงเช่นเดิมอาจารย์จะเริ่มด้วยอะไรดีครับวันนี้เริ่มด้วยกันบ้านเลยดีไหมครับ
3: ครับคราวนี้เริ่มกันบ้านกันบ้านตับเงาะป่าเนี่ยว่าตับกระดังเนี่ยนะครับ
2: ครับผม
3: คราวนี้มีเพลงร่ายสำหรับเล่าเรื่องหลายครั้งนะครับ
2: ครับ
3: มีร่ายแล้วโอดบ้างมีร่ายแล้วเชิดบ้างอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: สุดท้ายมีเพลงสามไม้คำว่าเพลงสามไม้เนี่ย จริงๆแล้วโบราณเนี่ยเขาทำไว้นะเก๋มากเลยเขามีทั้งสามไม้นอกสามไม้กลางสามไม้ใน
2: เขามีสามไม้กลางด้วยเหรอครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: มีสามเลยสามเพลงเลยเปลี่ยนกันนิดเดียว
2: ครับ
3: ก็เป็นอีกเพลงนึงนี่ นี่คือสิ่งที่ผมพยายามนำเรียนว่าเวลาที่จะพัฒนาเพลงไทยเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยถ้าทำอย่างโบราณเนี่ยเราจะมีเพลงไทยเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยแต่เราจะไปนึกว่าเพลงนี้ไปก๊อปของเพลงนั้นมาหรือเปล่าไปก๊อปเพลงนี้มาไม่ใช่เขามีวิธีการของเขาว่าถ้านัยยะของการทำเพลงแบบนี้ครูบาอาจารย์ท่านทำน่ะทำนี้แล้วพอต่อไปอยากจะใช้สำเนียงแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่ซ้ำเพลงก
2: ็
3: ปรับซะหน่อยเปลี่ยนนะอีกการนึงก็ปรับซะหน่อยเปลี่ยนเป็นทำให้เป็นเพลง3อย่าง3ไม้นะมี3ไม้ใน3ไม้กลาง3ไม้นอกนะปีนตะหลิ่งในปีนตะหลิ่งนอกอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ก็เหมือนกันนะครับ
2: แล้วมันมีความใกล้เคียงกันไหมครับอาจารย์เวลาบรรเลงไปเนี่ย
3: ใกล้เคียงถ้าเราไม่แม่นเพลงเราก็หลงอ่ะ เราก็หลงได้ นะครับแต่ว่าเป็นการที่ทำให้เกิดเพลง
2: เพิ่ม
3: มากขึ้นแล้วก็มีใหม่ๆขึ้นหลายๆอย่างครับก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่โบราณทำไว้ให้เราดูว่าเม็ดเป็นตัวอย่างว่าทำอย่างนี้ได้แล้วก็แลดูเหมาะสมด้วยเราไม่จำเป็นต้องมาใช้3ไม้ทั้ง3เพลงในเวลาเดียวกัน
2: ครับ
3: ก็ใช้คราวนี้ใช้3ไม้นี้นะอีกอันก็3สายไม้นั้นอะไรอย่างนี
2: ้
3: ก็จะสามารถทำได้นะครับเพลงก็จะแพร่หลายมากขึ้นนะครับ
2: ครับ
3: วันนี้ก็จะมีเพลงอย่างที่ว่ามาให้ฟังแล้วก็อยากจะให้ท่านได้ดูว่าเวลาเขาร้องร่ายผมเน้นนะครับอย่าท่านฟังอย่าเบื่อร่ายร่ายเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องแล้วดูความพร้อมเพรียงของระหว่างต้นเสียงกับคนที่เป็นลูกคู
2: ่
3: เขาจะรับกันอย่างไพเราะทีเดียวครับ
2: ครับผมก็

ก็จะมีอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์เป็นต้นเสียงอาจารย์นิตยาแดงกูลอาจารย์จารุวรรณจนประเสริฐนะครับอาจารย์จันทาสุขวิริยะอาจารย์วิรัตสงเคราะห์เป็นต้นเสียงในทั้ง5เพลง5ชุดนี้นะครับจากตับขนังหรือเงาะป่าบทพระนิพนธ์ในรัชกาลที่5นะครับเชิญรับฟังเงาะป่าครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคืออาถรรพ์เถานะครับจากวงปีพาทย์แม่แข็งเครื่องใหญ่คณะพาทยโกศลนะครับคุณครูอุษาแสงไพโรจน์เป็นผู้ขับร้องครับแล้วก็ควบคุมวงโดยครูอุทัยพาทยโกศลครับ
1: ครับผมติดใจการขึ้นต้นเพลงอาถรรพ์มากเลยอาจารย
0: ์ครับ
1: เก๋มากเลยนะ
0: ครับ
1: คุณหม่อมบริพัตรท่านพระนิพนธ์ของท่านเนี่ยเก๋มากๆเลยเพลงไทยขึ้นมาแบบนี้เราไม่รู้เลยนะว่าเพลงอะไรนะถ้าไม่มาบอกตอนท้ายๆหรือว่าตอนจำนวนต่อไปแล้วเนี่ยเราจะขึ้นจะออกฝรั่งหน่อยๆจะออกแขกๆนิดๆอะไรเงี้ยก็เก๋มากเลยนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่ดูแล้วเพลงหลายๆเพลงที่ติดตามมานี่ก็ขึ้นเรียกว่าถ้าเราจะใช้คำสมัยใหม่นะก็ขึ้นเท่มากนะครับ
0: ครับผม
1: ก็เพราะทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ต่อไปครับขอนำเสนอผมจะเรียกว่าไงเดี๋ยวผมเรียกขอใช้เรียกว่าเพลินเพลงแล้วกันนะ
0: ครับ
1: เพลินเพลงในซอสามสายกับครูเทวาประสิทธิ์พาทยโกศลและ
0: ครับ
1: บรรเลงจะเข้ไปด้วยเนี่ยนะครับ
0: ใครบรรเลงครับอาจารย์
1: เนี่ยนะครับเหมือนดูโอเลยนะ
0: ครับผม
1: กับครูลำเมียดจิตตะเสวีหรือนางสนิทบรรเลงการนะครับ
0: ครับผม
1: เป็นเพลงที่ฟังเพลินๆในสำเนียงลาวเพราะผมไม่ประกาศนะครับชื่อเพลงอะไรส่วนใหญ่ถ้าท่านเป็นคอดนตรีไทยก็จะรู้จักเพลงนี้นะคร
0: ับ
1: แต่ว่าดูแล้วว่าผู้ใหญ่ท่านเหมือนมาพบกันแล้วเล่นด้วยกันแล้วก็ฟังแล้วก็สอดสามสายกับเจ๊เข้เพราะดีครับ
0: ครับผมเชิญรับฟังเพลินเพลงนะครับด้วยฝีมือของคุณครูเทวาประสิทธิ์พาทยโกศลและคุณครูละเมียดจิตเสวีครับเชิญรับฟังได้เลยครับ

0: ครับผู้ฟังจบลงไปแล้วนะครับเพลินเพลงจากซอสำสายแล้วก็จะเข้โดยคุณครูผู้มีฝีมือล้ำเลิศจริงๆนะครับอาจารย์ปิดท้ายอะไรวันนี้หน่อยไหมครับ
1: ก็ยังอยู่ในช่วงงานอวมงคลครับ
0: ครับ
1: ปิดท้ายด้วยเพลงหมอนขอโทษท่านผู้ฟังนะครับว่าบางท่านอาจจะเซนซิทีฟหรือว่าผมขอโทษใช้คำฝรั่งบางท่านอาจจะเคร่งเครียดกับการบรรเลงบอกว่าเพลงนี้เขาไม่ควรจะออกรายการวิทยุอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องขอโทษเพราะว่าอยากจะแนะนำให้รู้จักกับวงปีพาดของมอนเขาจริงๆเนี่ย
0: ครับ
1: เพลงของเขาเนี่ยมีการใช้สำหรับประโคมเนี่ยชัดมาก
0: ครับ
1: เช่นว่าถ้างานศพอยู่ที่วัดเนี่ยก็ใช้ประจำวัดชื่อเพลงเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วถ้าอยู่ที่บ้านก็เพลงประจำบ้านแต่เวลาเขาเผาศพเนี่ยเขาเผาหลอกเนี่ยเขาใช้เพลงประจำบ้าน
0: นะครับ
1: แล้วพอเผาจริงใช้เพลงประจำวัดซึ่งมันมีความเก๋ๆไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็เราก็ใช้ต่อกันมาอย่างเงี้ยนะครับและแม้แต่ตอนเผาจริงอ่ะก็มีเพลงที่ชัดเจนนะครับจะมีเพลงของเขาที่เป็นเพลงคนฟังอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาทำเป็นในทำนองของเพลงเร็วต่อประจำบ้านแล้วก็ออกเลยนะครับเขาเรียกไฟชุมนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นการบรรเลงแล้วก็จะรู้ว่าอันนี้คือสำหรับทำพิธีการอะไรของหมอนเขานะครับ
0: ครับผม
1: พอเป็นของไทยแล้วก็เอามาทำด้วยนะครับ
0: ครับวันนี้จะเป็นการบรรเลงโดยวงปีพาดมอนของคณะศิษย์ครูรวมราชบุรีนะครับบันทึกไว้ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี2532ครับเพลงประจำบ้านนะครับเป็นเพลงสุดท้ายผมและอาจารย์ชัยชาญลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นนักวิ่งออกกำลังกายอยู่เป็นประจำก็อย่ามัวแต่วิ่งอย่างเดียวจนละเลยการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไปนะครับซึ่งการวิ่งนั้นต้องอาศัยกล้ามเนื้อมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยและในวันนี้ครับผมก็มีท่าออกกำลังกายดีๆมาฝากท่านผู้ฟังที่ชอบวิ่งกันด้วยครับด้วยท่าเวททั้งหมด5ท่าที่จะทำให้ท่านวิ่งได้ดีกว่าเดิมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันเลยครับท่าที่1 Squatท่าพื้นฐานท่าเดิมเจ้าเก่าของเรานะครับสำหรับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาเราจะเริ่มจากการยืนตรงนะครับยกมือทั้งสองข้างตั้งกาดเอาไว้จากนั้นพับสะโพกย่อเข่านั่งยองๆลง

0: ตรงๆนะครับให้ต้นขาขนานพื้นได้เลยจากนั้นออกแรงกลับมายืนตรงอยู่ในท่าเริ่มต้นทำซ้ำยืนย่อสลับตัวลงนั่งนะครับไปเรื่อยๆทั้งหมด 10-15 ครั้งแล้วก็พักประมาณ1นาทีทำซ้ำ3รอบครับท่าที่2 reverse lunge โดยท่านี้นะครับจะเป็นการก้าวเท้าไปด้านหลังซ้ายขวาสลับกันนะครับโดยเราจะเริ่มจากการยืนตรงจากนั้นให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปทางด้านหลังก่อนพยายามถอยเท้าไปให้ไกลนะครับแล้วก็ย่อตัวลงนะครับให้เข่าที่อยู่ด้านหลังเนี่ยหย่อนลงไปใกล้พื้นเลยแต่พยายามอย่าให้แตะพื้นนะครับจากนั้นออกแรงเหยียดขากลับมายืนตรงอยู่ในท่าเริ่มต้นทำซ้ายขวานับเป็น1ครั้งทำซ้ำ 10-15 ครั้งวนซ้ำทั้งหมด3รอบครับท่าที่3 glute bridgeโดยท่านี้นะครับจะเริ่มจากการนอนหงายชันเข่าเอาไว้ทั้งสองข้างนะครับแขนทั้งสองข้างแนบลำตัวจากนั้นให้เราออกแรงยกสะโพกขึ้นสูงนะครับโดยที่แขนกับไหล่ของเราเนี่ยยังแนบติดพื้นอยู่พยายามยกสะโพกขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับจากนั้นค่อยๆวางลงกลับมาอยู่ในท่าเริ่มต้นท่านี้นะครับเราจะต้องพยายามออกแรงจากกล้ามเนื้อสะโพกกับต้นขาด้านหลังของเราทำแล้วต้องเมื่อยต้นขาด้านหลังเมื่อยก้นนะครับยกขึ้นลงทั้งหมด 10-15 ครั้งพัก1นาทีทำซ้ำ3รอบครับท่าที่4 Cup Raise หรือว่าเป็นท่ายืนเขย่งเท้านะครับโดยท่านี้เราจะเริ่มจากการยืนตรงเท้าชิดกันมือเท้าเอวเอาไว้จากนั้นให้เราค่อยๆเขย่งเท้าขึ้นให้สุดแล้วค่อยๆวางลงเขย่งขึ้นสลับวางลงนะครับทั้งหมด 10-20 โทษครับเขย่งขึ้นแล้ววางลงนะครับทั้งหมด 15-20 ครั้งแล้วพัก1นาทีทำซ้ำ3รอบครับซึ่งท่านี้นะครับมีความสำคัญก็คือเป็นท่าที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อน่องของเราทำให้ข้อเท้าของเราแข็งแรงขึ้นนะครับท่าที่5 Clamshell หรือท่านี้นะครับเราจะทำขาเรียนแบบหอยกาบหรือหอยเชลนะครับโดยจะเริ่มจากการนอนตะแคงข้างนะครับขาทั้งสองข้างงอเข่าแล้วก็วางซ้อนกันเอาไว้จากนั้นให้เราเริ่มยกเข่านะครับยกขาข้างที่อยู่ด้านบนขึ้นชี้ขึ้นหาเพดานหรือตั้งฉากกับพื้นเลยจากนั้นหุบขาลงนะครับกลางหุบกลางหุบแบบนี้สลับกันทั้งหมด 15-20 ครั้งแล้วสลับไปทำอีกข้างวนซ้ำ3รอบครับซึ่งท่านี้ก็จะเป็นอีกท่านึงที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อสะโพกของเราได้เป็นอย่างดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับท่าบริหารกล้ามเนื้อขาที่นำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้พยายามทำบ่อยๆควบคู่กับการยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำนะครับหากช่วงไหนวิ่งเยอะข้อสำคัญอีกข้อนึงก็คืออย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
3: โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต์
4: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
5: สถาบัน

เป็นชื่อของสถาปนิกชาวอิตาเลียนจากสมัยเรเนซองส์คือท่านผู้นี้มีชื่อว่าอันเดรียพาลาดิโอเจนกินส์ท่านแต่งเพลงแล้วให้ชื่อเพลงว่าพาลาดิโอเป็นเกียรติเพราะในการประพันธ์นี้ท่านได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดด้านสถาปัตยกรรมของพาลาดิโอค่ะเพลงบทนี้ท่านให้บรรเลงด้วยวงดุริยางค์เครื่องสายประกอบด้วย3ท่อนท่อนที่1เร็วพอสมควร Allegretto ทํานองหลักของท่อนแรกนี้ผู้แต่งนำมาจากทํานองเพลงของท่านเองที่เคยใช้ในดนตรีประกอบโฆษณาเพชรของบริษัท The Beers เมื่อ2ปีก่อนหน้านะคะเป็นทํานองเพลงที่สง่างามและติดหูมากค่ะตามด้วยท่อนที่2เป็นท่อนช้า Largo และปิดท้ายด้วยท่อนที่3ที่เร็วมีชีวิตชีวา Vivace ขอเชิญฟัง Palladio ผลงานของ Carl Jenkins จากการบรรเลงของสมาชิกของวง The London Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดยผู้ประพันธ์ Carl Jenkins Conduct เองค่ะขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือพัลลาดิโอผลงานของคาร์ลเจนกินส์นักประพันธ์เพลงชาวเวลส์ค่ะนี่เป็นการบรรเลงของสมาชิกของวง The London Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดยคาร์ลเจนกินส์มาต่อด้วยผลงานของนักประพันธ์เพลงชาวสเปนิชฮัวคินโรดริโกในเพลงโคเชโตปาสโตราลสำหรับฟลูตและออร์เคสตราในกุญแจเสียงดีเมเจอร์ค่ะฟลูตโคเชโตบทนี้โรดริโกแต่งให้ตามคำขอของเซอร์เจมส์แกลเวย์นักฟลูตฝีมือเลิศชาวไอริชค่ะแนวฟลูตในเพลงนี้จึงวิจิตรพิสดารมากเลยนะคะแสดงให้เห็นถึงทักษะฝีมืออันเป็นเลิศของแกลเวย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจในการแต่งในยานี้เราขอเสนอทีละท่อนค่ะเริ่มด้วยท่อนแรกก่อนกำกับไว้ว่า Allegro เป็นท่อนเร็วเริ่มต้นเพลงนี้ฟลูตก็เข้ามาเลยนะคะในลีลาว่องไวคลอประกอบโดยกลุ่มเครื่องสายที่เล่นแบบดีดสายหรือ Pizzicato และตลอดทางที่บทเพลงดำเนินไปฟลูตก็จะถูกสอดแทรกด้วยเครื่องเป่าอื่นๆคล้ายหยอกล้อกันนะคะทั้งโอโบคลาริเนตแตรหลายชนิดและจะได้ยินกลุ่มเครื่องสายครอประกอบแบบพิซซิกาโต้อยู่เป็นระยะๆท่อนนี้สนุกสนานค่ะจบลงอย่างเด็ดขาดเสียงห้วนๆนะคะขอเชิญฟังการเดี่ยวฟลูตของปาทริกกาลัวร่วมกับ The Philharmonia Orchestra อำนวยเพลงโดยไอออนมาเรนขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปคือท่อนแรกของ Concerto Pastoral สำหรับฟลูตและออร์เคสตราในกุญแจเสียง D Major ผลงานของฮัวคินโรดริโกนั่นเป็นการบรรเลงแนวเดี่ยวฟลูตของปาตริกาลัวร่วมกับ The Philharmonia Orchestra อำนวยเพลงโดยไอออนมารินมาฟังท่อน2กันค่ะซึ่งเป็นท่อนช้า Adagio ก็เป็นบทบรรยายธรรมชาติหรือบท Pastoral ตามชื่อของ Concerto บทนี้ท่อนนี้มีการเดี่ยวสอดสลับระหว่างฟลูตและอิงลิชฮอร์นเสริมด้วยปีโอโบปีคลาริเนตสร้างบรรยากาศท้องทุ่งชนบทนะคะบางช่วงเครื่องเป่าทั้งหลายก็ดูจะสนทนากันอย่างออกรสว่องไวขึ้นมาค่ะวงดุริยางคลอประกอบเบาๆสงบๆอยู่เบื้องหลังท่อนนี้ค่อนข้างยาวนะคะและจบลงอย่างสงบค่ะขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปคือท่อนที่2ของ Concerto Pastoral สำหรับฟลูทและออเคสตราในกุญแจเสียง D major ผลงานของโรดริโกนั่นเป็นการเดี่ยวฟลูทของปาทริกาลัวมาฟังท่อนส่งท้ายท่อนเร็ว Allegro ท่อนนี้ฟลูทเดี่ยวอย่างวิจิตรพิสดารโดดเด่นเหนือเครื่องอื่นๆเลยนะคะมีการสอดสลับของเครื่องเป่าอื่นๆทั้งเครื่องลมไม้และแตรคล้ายกับท่อนแรกค่ะขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือโคเชโตปาสตอราลสำหรับฟลูตและออร์เคสตราในกุญแจเสียงดีเมเจอร์ผลงานของโฮอาคินโรดริโกนั่นเป็นเสียงฟลูตของปาทริกกาลัวร่วมกับ The Philharmonia Orchestra อำนวยเพลงโดย Ion Marin ลำดับต่อไปค่ะมาฟังเพลงของ Claude Debussy นักประพันธ์เพลงเอกชาวฝรั่งเศสจากช่วงปลายยุคโรแมนติกต่อกับต้นศตวรรษที่20นะคะขอเชิญฟัง Symphonic Suite Prang Tomผลงานชิ้นนี้มาจากช่วงต้นชีวิตของท่านแต่งเมื่อท่านอยู่ในวัยราวๆ20กว่าๆค่ะแต่งขึ้นในปี1887เป็นช่วงเวลาที่ท่านเพิ่งได้รับรางวัลใหญ่ทางการประพันธ์คือรางวัลพรีเดโรมทำให้ท่านได้ไปใช้ชีวิตและสร้างสรรค์ผลงานที่กรุงโรมประเทศอิตาลีอยู่ 2-3 ปี

นะคะจากรางวัลนี้ Debussy ต้องส่งผลงานดนตรีชิ้นใหม่ไปให้คณะกรรมการของเจ้าของรางวัลดูคือหลังจากที่ไปอยู่กรุงโรมแล้วพักหนึ่งนะคะคล้ายกับเป็นการติดตามการทำงานและความก้าวหน้าของนักแต่งเพลงหน้าใหม่ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้และบทเพลงแพรงทอมที่จะนำเสนอต่อไปนี้ก็เป็นผลงานดังกล่าวค่ะแต่ว่าที่ท่านส่งไปให้คณะกรรมการดูในปี1887นั้นเป็นเพียงเปียโนดูเอตสกอร์คือยังไม่ใช่ฉบับที่ให้บรรเลงด้วยวงดุริยางโดย Debussy ท่านอ้างว่าฉบับสำหรับวงดุริยางนั้นถูกไฟไหม้เสียหมดแล้วต่อมาอีกเกือบ20ปีค่ะในปี1912ก็มีนักประพันธ์เพลงอีกท่านหนึ่งคืออองรีบูแซได้นำเอาเปียโนสกอร์ของ Debussy มาเรียบเรียงให้วงดุริยางนะคะแล้วก็ผสมผสานแนวเปียโนด้วยซึ่งก็เป็นฉบับที่ใช้บรรเลงกันสืบต่อมา Debussy ผู้ประพันธ์ได้เคยกล่าวถึงไอเดียของเพลงนี้ว่าท่านต้องการสื่อถึงการก่อกำเนิดชีวิตและสรรพสิ่งต่างๆในธรรมชาติซึ่งตอนแรกก็สะสมพลังแล้วค่อยๆก่อกำเนิดชีวิตอย่างช้าๆจนในที่สุดชีวิตก็เบ่งบานสุขงอมและเต็มไปด้วยความปีติยินดีเมื่อชีวิตใหม่ถือกำเนิดขึ้นมาข้าขอเชิญฟัง Symphonic Suiteแพรงทอมผลงานของ Claude Debussy จากการบรรเลงของ Cleveland Orchestra อำนวยเพลงโดย Pierre Boulez ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Symphonic Suite Prang Tong ผลงานของ Claude Debussy นั่นเป็นการบรรเลงของ The Cleveland Orchestra อำนวยเพลงโดย Pierre Boulez มาฟังเสียงแตร French Horn กันนะคะใน Horn Concerto ในกุญแจเสียง D Minor ผลงานของ Francesco Antonio Rossetti Francesco Rossetti เดิมชื่อ Franz Anton Rösler มีชีวิตอยู่ในช่วงปี1750ถึง1792นะคะเป็นนักประพันธ์เพลงและนักเล่นดับเบิลเบสชาวเช็กเกิดในดินแดนโบฮีเมียช่วงสมัยคลาสสิกค่ะคือก็ร่วมสมัยเดียวกันกับนักแต่งเพลงเอกๆอย่างเช่นไฮเดนและโมซาร์ทต่อมาโรเซตตีในวัยราว35ปีนี่ท่านจากบ้านเกิดที่ดินแดนโบฮีเมีย

ข้ามาทำงานดนตรีในดินแดนเยอรมนีแล้วเพื่อให้ได้งานได้การที่ดีนะคะก็เลยเปลี่ยนชื่อเสียงให้ฟังดูเป็นอิตาเลียนเพราะสมัยนั้นนักดนตรีอิตาเลียนได้รับความนิยมยกย่องค่ะก็เลยเปลี่ยนชื่อจากฟรานซ์อันตอนโรสเลอร์เป็นฟรานเชสโกอันโตนิโอโรเซตติค่ะและในช่วงชีวิตเพียง42ปีของท่านนี่ท่านก็ได้แต่งเพลงไว้มากมายเลยนะคะทั้งเพลงบรรเลงเพลงขับร้องมีทั้งเพลงใหญ่เพลงเล็กจัดว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทีเดียวเพลงของท่านโดยรวมๆก็ไพเราะแจ่มใสฟังเพลิดเพลินค่ะสำหรับเพลงประเภทโคแชร์โตนี่ท่านแต่งโคแชร์โตสำหรับเครื่องเป่าไว้มากโดยเฉพาะฮอนโคแชร์โตแต่งไว้กว่า20บทเลยนะคะบทที่เราจะฟังนี้ฮอนโคแชร์โตในกุญแจเสียง D minor แต่งราวปี1782ค่ะมาฟังท่อนแรกกันนะคะท่อนแรกเป็นท่อนเร็ว Allegro ท่อนนี้นี่เข้มข้นมากทั้งในเชิงดนตรีและอารมณ์แนวเดี่ยวฮอนได้เล่นทำนองที่ฮึกเหิมเหมาะกับคาแรคเตอร์ของแตรมากค่ะแล้วยังมีพาสเซจที่ลีลาผาดโผนต้องใช้ฝีมือบรรเลงอย่างสูงในท่อนนี้ทั้งแนวเดี่ยวฮอนและวงดุริยางผัดกันรุกผัดกันรับอย่างสนุกสนานขอเชิญฟังเสียงเดี่ยวฮอนของเฮร์มันเบามันร่วมกับโคแชร์โตอัมสเตอร์ดัมอำนวยเพลงโดยยาบชโรเดอร์ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปนะคะคือ movement แรกของฮอร์นโคเชตโตในกุญแจเสียง D minor ผลงานของฟรานเชสโกอันโตนิโอโรเซตตินั่นเป็นเสียงฮอร์นของเฮรมันเบามันร่วมกับโคเชตโตอัมสเตอร์ดัมอำนวยเพลงโดยยับชโรเดอร์ช่วงต่อไปขอเสนอท่อน2และ3ต่อเนื่องกันไปค่ะท่อน2นี่ลีลาช้าอ่อนหวานนุ่มนวลแบบเพลงโรแมนซ์และท่อนที่3ซึ่งเป็นท่อนส่งท้ายก็เร็วนะคะอยู่ในรูปแบบรอนโดคือจะมีแนวทำนองหลักสำคัญที่เสนอแต่แรกซึ่งจะหวนกลับมาบ่อยๆสลับกับทำนองรองหลายทำนองค่ะขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือฮอร์นโคเชโตในกุญแจเสียง D minor ผลงานของฟรานเชสโกอันโตนิโอโรเซตตินั่นเป็นการเดี่ยวฮอร์นของเฮเรมันเบามันร่วมกับโคเชโตอัมสเตอร์ดัมอำนวยเพลงโดยยับชโรเดอร์ลำดับต่อไปค่ะมาฟังเพลงของฟรานซ์ชูเบิร์ตขอเชิญฟัง Wanderer Fantasy ในกุญแจเสียง C major ผลงานลำดับที่760ชูเบิร์ตเป็นนักประพันธ์เพลงชาวออสเตรียจากต้นสมัยโรแมนติกนะคะมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1797ถึง1828ค่ะเพลงนี้ Wanderer Fantasy เป็นเพลงเดี่ยวเปียโนค่ะแต่งในปี1822โดยในการแต่งนั้นชูเบิร์ตนำทำนองหลักมาจากทำนองของเพลงร้องบทหนึ่งที่ท่านแต่งไว้ก่อนหน้าเมื่อนำทำนองหลักมาแต่งเป็นเพลงเดี่ยวเปียโนท่านก็เลยให้ชื่อเพลงเดี่ยวเปียโนบทนั้นว่า Wanderer Fantasy นับเป็นเพลงเดี่ยวเปียโนที่ต้องใช้ฝีมือการบรรเลงสูงยิ่งนะคะต่อมาภายหลังค่ะก็มีนักเปียโนฝีมือเลิศชาวฮังการีรุ่นหลังชูเบิร์ตคือฟรานซ์ลิสต์ได้นำเพลงเดี่ยวเปียโน Wanderer Fantasy นี้มาแต่งขยายออกเป็น2แบบแบบหนึ่งให้บรรเลงด้วยเปียโน2หลังอีกแบบหนึ่งลิสต์เขียนแนววงดุริยางค์ให้บรรเลงประกอบแนวเดี่ยวเปียโนของชูเบิร์ตค่ะแฟนตาซีชุดนี้แบ่งออกเป็น4ท่อนในลีลาช้าเร็วต่างๆและบรรเลงติดต่อเนื่องกันไปนะคะสำหรับเย็นนี้ทางรายการขอเสนอฉบับที่ลิสต์นำ Wanderer Fantasy ของชูเบิร์ตมาขยายจากเปียโนเดี่ยวเป็นเปียโนกับวงดุริยางค์ค่ะฟังฝีมือเปียโนของบาบาร่าโมเซอร์ร่วมกับ Hanover Radio Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย Thomas Dausgaard ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Wanderer Fantasy ในกุญแจเสียง C Major ผลงานลำดับที่760ของ Franz Schubert ได้เป็นฉบับสำหรับเปียโนและออร์เคสตราที่เรียบเรียงโดย Franz Liszt ค่ะผู้เดี่ยวเปียโนคือ Barbara Moser ร่วมกับ Hannover Radio Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย Thomas Dausgaard ส่งท้ายรายการกันด้วยผลงานของ Johann Sebastian Bach ก็จะเป็นบางบทจาก Orchestral Suite หมายเลข3ในกุญแจเสียง D Major ของท่านนะคะ Orchestral Suite เป็นเพลงชุดสำหรับบรรเลงด้วยวงดุริยางค่ะในชุดประกอบด้วยเพลงเต้นรำที่นิยมกันในราชสำนักสมัยโบราณหลายบทมักจะเริ่มต้นด้วยบทโหมโรงหรือ Overture แล้วก็ตามด้วยบทเต้นรำเล็กๆอีก 5-6 บทด้วยกัน

ซึ่งเย็นนี้ทางรายการขอเลือกบางบทมาให้ฟังนะคะก็จะเป็นบทเต้นรำกาวอตตามด้วยบูเรแอนจิกจากการบรรเลงของ The Academy of St. Martin in the Fields อำนวยเพลงโดยเซอร์เนเวลแมริเนอร์ก็เชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปนะคะคือกาฟอตและบูเรย์แอนจิกจากออเคสตราสวีทหมายเลข3ในกุญแจเสียง D major ของโยฮันเซบาสเตียนบัคนี่เป็นการบรรเลงของ The Academy of St. Martin in the Fields อำนวยเพลงโดย Sir Neville Mariner ค่ะส่งท้ายรายการเย็นวันนี้ด้วยผลงานของบัคแล้วพบกับรายการดนตรีคลาสสิกจากสถานีวิทยุจุฬาได้ใหม่วันเสาร์หน้าเวลาประมาณ 4:00 น.นะคะวันนี้สีส้มอิ่มสันพางลาไปก่อน

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะ
1: ค่ะดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: คุณชมคะตอนนี้หลายพื้นที่ยังวิกฤตนะคะถึงแม้ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองจะมีการเร่งสูบน้ำออกจากคลองตลอดทั้งคืนแต่ฝนที่ตกลงมาเติมเรียกว่าแบบไม่พักนั่นก็ส่งผลไปถึงน้ำที่ท่วมสูงอยู่นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครกทมเนี่ยรับมือด้วยการยกระดับประกาศเป็นเขตภัยพิบัติก็คือภัยพิบัติอุทกภัยทั้งหมดเลย50เขตนะคะเพื่อเปิดทางให้หน่วยงานเข้าไปเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบตอนนี้บางเขตเปิดศูนย์พักพิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือกันอยู่หลายจุดก็คือความต้องการอพยพย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุนะคะบางบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ไว้วางใจสถานการณ์พยายามไปซื้ออาหารแห้งอาหารสดเตรียมไว้เพื่อที่จะประทังชีวิตไปก่อนในระยะเวลานี้ค่ะหลายกิจกรรมตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าแจ้งยกเลิกทั้งหมดเลยนะคะในพื้นที่ค่ะรวมไปถึงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะเลือกตั้งทั่วประเทศจริงๆแล้วต้องพรุ่งนี้เลื่อนออกไป11ตุลาคม
1: วันนี้ก็ได้เห็นภาพบรรยากาศความเดือดร้อนแล้วก็การปรับตัวของผู้คนนะคะทีนี้วันนี้ได้ยินคำถามหนึ่งดังขึ้นว่าฝนจะตกไปจนถึงเมื่อไหร่ถ้าเป็นไปตามที่หลายหน่วยงานประเมินและคาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้ฝนจะตกยาวต่อเนื่องพรุ่งนี้อีก1วันนะคะสถานการณ์ของกทมในภาพรวมผู้ว่ากทมคุณชัดชาติยอมรับสถานการณ์การระบายน้ำเวลานี้ตึงตัวท่านใช้คำว่าตึงตัวและสาเหตุที่กทมน้ำท่วมเพราะว่าฝนตกแช่และเป็นฝนตกสะสมต่อเนื่องตลอด48ชั่วโมงทำให้ปริมาณฝนสูงถึง300มิลลิเมตรนะคะซึ่งสูงกว่าที่ทางการคาดการณ์กันเอาไว้เดิมเนี่ยคาดการณ์กันเอาไว้อยู่ที่ตัวเลข200มิลลิเมตรฝนมันตกลงมาเติมมากกว่านั้นส่งผลให้น้ำในคลองสายต่างๆเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งคำถามสำคัญที่ตามมาเวลานี้ก็คือการประเมินความเสี่ยงการคาดการสถานการณ์และการเตือนภัยล่วงหน้าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ไม่ว่าเจ้าภาพจะเป็นใครก็ตามคนกทมบอกว่าเมื่อเช้าได้รับข้อความผ่านเซลล์บรอดแคสต์ตอนสายของวันนี้ได้รับข้อความ 9:20 ทั้งที่น้ำเริ่มขึ้นมาตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาหรือว่าการแจ้งเตือนที่ทำมาก่อนล่วงหน้าก่อนหน้านี้3วันรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีก็ยืนยันท่านใช้คำว่าเอาอยู่แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์เวลานี้จะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะวันนี้ในภาพรวมเราจะตรวจสอบสถานการณ์ทั้งหมดรวมไปถึงตรวจสอบความเดือดร้อน

0: และการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยด้วยค
1: ่ะมีหลายจุดนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เรียกว่าเป็นจุดวิกฤตจุดหนึ่งที่เราจะไปดูตอนนี้คือบริเวณแยกลาดพร้าวระดับน้ำตรงนั้นยังท่วมขังสูงประมาณ 15-30 เซนติเมตรแม้ว่าช่วงเย็นเนี้ยค่ะสังเกตแล้วว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงมาถ้าเทียบกับช่วงเช้าแต่ก็ยังถือว่ามีผลกระทบกับการสัญจรโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะคะที่ผ่านไปตรงนั้นยังไม่ได้ส่วนร้านค้าร้านอาหารเห็นได้ว่าเริ่มทยอยกลับมาเปิดให้บริการกันบ้างเราไปติดตามจากคุณชาติชายถุงเงินรายงานสดมาจากแยกลาดพร้าวนะคะคุณชาติชายเชิญค่ะ
2: กับคุณปิ่นพิมลคุณวันวิสาครับแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมขังหลายจุดบริเวณแยกลาดพร้าวนะครับจากภาพรวมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้ภาพสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยรวมถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนั้นมีระดับน้ำลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับขณะที่ภาพรวมด้านการค้าเศรษฐกิจก็เริ่มกลับมาที่จะเปิดร้านค้าเป็นบางส่วนแล้วครับบรรยากาศที่บริเวณแยกลาดพร้าวระดับน้ำยังคงท่วมขังนะครับทั้งฝั่งขาเข้าของถนนวิภาวดีรังสิตและฝั่งมุ่งหน้าแยกรัชโยธินนะครับระดับน้ำความสูงอยู่ที่ประมาณ 15-30 เซนติเมตรโดยพบว่ากายภาพพื้นที่มีระดับความสูงไม่เท่ากันนะครับคล้ายแอ่งกระทะทำให้น้ำท่วมขังยาวหลายร้อยเมตรนะครับจากการสังเกตสถานการณ์โดยรวมพบว่าระดับน้ำลดลงจากช่วงเช้าที่ผ่านมาค่อนข้างเห็นได้ชัดดูจากรถยนต์ที่เริ่มสัญจรผ่านได้แต่ต้องขับแบบชะลอความเร็วและมีรถบางคันทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์นะครับไม่สามารถขับฝ่าน้ำได้เนื่องจากเครื่องยนต์ขัดข้องอย่างเช่นคันนี้นะครับจึงต้องพยายามช่วยกันดันรถให้ชิดริมขอบทางเพราะมีรถสัญจรตามมาครับ
3: เปลี่ยนแผ่นใหม่ต้องเปลี่ยนครับเขาทำอะไรพี่ทีนี้แจ้งใครยังหรือว่าย
4: ังเลย
3: น้ำมันท่วมมาตลอดเลยพี่
4: ไปครับท่วมแค่ตรงนี้แหละพอมันลงน้ำปุ๊บนี่ดับเลย
3: ดับเลยแล้วทำไงแจ้งช่างหรือว่าลองชาร์จแบตหรือยังไงตัวใครยัง
4: ผมว่าจะหารถมาชาร์จแบตก่อนแล้วก็ขับให้มันเลยตรงนี้จุดนี้ไปก่อนนะเพราะว่าชาร์จอะได้ถ้าผมพ่วงแบตเพราะว่าตอนนี้แบตมันเก็บไฟไม่อยู่แล้วมันหมด
3: น้ำท่วมนี้ทำไงพี่ลำบากนะ
4: ใช่
2: ขณะที่ร้านค้าร้านอาหารที่อยู่บริเวณย่านแยกลาดพร้าวนะครับมีหลายร้านนะครับจากเดิมที่ปิดให้บริการก็เริ่มที่จะทยอยเปิดให้บริการในช่วงเย็นการสังเกตก็พบว่ายังมีผู้มาใช้บริการไม่มากนักนะครับขณะเดียวกันก็มีรถจักรยานยนต์เริ่มสัญจรผ่านได้แม้ว่าบางคันขับมาแล้วเกิดอุปสรรคนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยกันดูแลอย่างต่อเนื่องครับเป็นผลที่ต้องมาปักหลักและก็รายงานสถานการณ์ที่บริเวณแยกลาดพร้าวแห่งนี้นะครับเป็นเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญทั้งเรื่องของจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าและก็ถนนผ่านหลายจุดที่ต้องเป็นจุดสำคัญที่เข้าเมืองกรุงเทพมหานครที่สำคัญยังเป็นแหล่งการค้าเศรษฐกิจใหม่ของกรุงเทพมหานครตอนบนนะครับหากสถานการณ์ไม่คลี่คลายก็อาจจะส่งผลทางกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะครับโดยภาพรวมณขณะนี้ฝนยังตกลงมาแต่ว่าไม่มากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ภัยและก็ป้องกันนะครับ
0: ภาวดีรังสิตที่ติดกับหลัก4นะคะจุดนึงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็คือถนนวิภาวดีรังสิตใกล้กับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะน้ำท่วมสูงตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมามีรถหลายคันจอดเสียอยู่กลางถนนอย่างน้อย3ชั่วโมงแล้วนะคะจุดนี้สำคัญ
1: ค่ะ
0: ผู้ใช้ทางตั้งคำถามเรื่องการจะเลี่ยงไปใช้ทางยกระดับดอนเมืองโทรเวย์เพราะว่าผู้ใช้รถใช้ถนนบางส่วน
5: รังสิตถนนนี้รถปกติไม่สามารถสัญจรได้แล้วนะคะส่วนที่เพิ่งสุดท้ายอย่างรถไฟฟ้าสายสีแดงตอนนี้ระบบก็เกิดขัดข้องค่ะจึงทำให้คนรังสิตถ้าจะเดินทางเข้าออกเมืองกรุงเวลานี้ค่อนข้างที่จะลำบากเลยทีเดียวค่ะส่วนรถโดยสารสาธารณะตอนนี้ก็ขาดช่วงอย่างมากเลยนะคะภาพเหตุการณ์จากช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำวันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือจำนวนรถยนต์นั้นลดลงอย่างมากๆค่ะแต่สิ่งที่เหมือนเดิมก็คือปริมาณน้ำระดับน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรไม่ต่างกันเลยค่ะคุณผู้ชมลองสังเกตภาพเปรียบเทียบที่เราทำให้เห็นนะคะเป็นสถานการณ์บนถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าแล้วก็ภาพล่าสุดที่ทีมข่าวบันทึกไว้ได้เมื่อเวลา 17:00 นค่ะแม้สิ่งที่เปลี่ยนไปจะมีเพียงความสว่างของภาพเท่านั้นแต่ระดับ

0: ำบนถนนยังคงท่วมสูงใกล้เคียงเดิมโดยเฉพาะบางจุดระดับน้ำเกือบสูงถึง1เมตรเลยทีเดียวช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตติดขัดอย่างหนักนะคะเพราะแม้จะมีทางเลือกอย่างดอนเมืองโทเวแต่บางช่วงนั้นระบบเกิดขัดข้องทำให้รถไม่สามารถเดินทางจากทางยกระดับได้ต้องลงมาใช้ถนนวิภาวดีตามปกติค่ะส่วนช่วงใกล้ค่ำเวลา5โมงเย็นที่ผ่านมาปริมาณรถยนต์บนถนนนั้นเบาบางลงหลังมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะบริเวณที่หน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวแล้วก็หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เองนี่แหละค่ะส่วนคนที่จำเป็นต้องใช้รถโดยสารสาธารณะวันนี้ปาดเหงื่อนะคะต้องเผื่อเวลาและเตรียมตัวแม้ว่าจะมีรถโดยสารบริการแต่ก็ไม่ต่อเนื่องโดยเฉพาะรถโดยสารที่เป็นรถไฟฟ้า NGV ค่ะที่ไม่สามารถวิ่งผ่านจุดน้ำท่วมสูงได้และข้อจำกัดในการเดินทางลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนถนนวิภาวดีรังสิตจนถึงบริเวณ5แยกลาดพร้าวค่ะเมื่อถามว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาวิภาวดีรังสิตวิกฤตแค่ไหนดิฉันได้มาสังเกตการรวมไปถึงทำข่าวสำรวจความคิดเห็นประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะสภาพนั้นสาหัสมากจริงๆนะคะจุดนี้ดิฉันเคยลงถนนเส้นนี้ครั้งหนึ่งเมื่อปี2554ครั้งนั้นมาทำข่าวน้ำท่วมที่หน้าไทย PBS นี่แหละค่ะแต่ว่าปี54น้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิตเกิดจากน้ำเหนือที่ไหลบ่าลงมานะคะแต่ว่าน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากน้ำฝนที่ตกแช่มากสะสมมากถึง300มิลลิเมตรจึงทำให้ภาพนั้นไม่แตกต่างกันมากเลยค่ะแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนค่ะคุณผู้ชมคะนี่เลยค่ะความเสียหายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทรัพย์สินของประชาชนของชาวกรุงเทพมหานครหลายคนตั้งใจเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะเดินทางมา3-4พร้อมๆกับทีมข่าวไทย PBS พร้อมๆกับดิฉันที่ต้องเดินทางมาทำข่าวเช้าแต่ต้องติดค้างอยู่บนถนนนานกว่า3ชั่วโมงเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าไม่มีป้ายแจ้งเตือนหรือว่ามีการคอยอำนวยความสะดวกแจ้งเตือนประชาชนว่าด้านหน้าระหว่างทางที่คุณจะเดินทางมาเนี่ยมีน้ำท่วมผิวการจราจรขณะเดียวกันสิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ก็คือดอนเมืองโทเวนี่แหละค่ะแต่ก็มีการปิดนะคะทำให้ประชาชนไม่สามารถไปใช้บริการเส้นทางด่วนโทเวได้จึงทำให้รถทุกคันที่มุ่งหน้าออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครต้องมาอยู่รวมกันที่ถนนแล้วก็มีการเผชิญชะตากรรมไม่ต่างกันดิฉันคุยกับประชาชนเหมือนกันค่ะพวกเขาบอกนะคะว่าไม่มีการแจ้งเตือนใดๆเลยและนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นการบริหารจัดการน้ำที่ค่อนข้างผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ก็แทนที่จะให้รถขึ้นโทเวก็ไม่มาไปอยู่ไหนกันน่ะ
0: โทเวปิดตั้งแต่กี่โมง
1: เห็นเขาบอกว่าแจ้งปิดแค่หน้าดอนเมืองเอฟน้ำมันท่วมสูงอะพี
0: ่
1: แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าย้อนไปว่าจะขึ้นได้หรือเปล่
0: า
1: ครับผมตอนเนี้ยเพราะว่าผมต้องกลับสำโรง
0: ตอน
1: นี้
0: เห็นเจ้าหน้าที่เข้ามาจ
1: ับไม่มีใครเลยสปภ.ก็สายไม่ว่างจะถามว่าเออโทเวขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยเราจะหาทางออกไม่มีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่มีไม่มีไปอยู่ไหนครับ
0: วันนี้ที่ฝนตกหนักกลางกรุงเทพมหานครเราได้รับการแจ้งเตือนว่ามันจะหนักขนาดนี้ต่อเนื่องมากน้อยขนาดไหนคะ
2: ก็ได้รับการแจ้งเตือนจากสื่อมวลชนและสำนักข่าวทุกช่องอะไรเงี้ยว่าจะมีปริมาณน้ำฝนขนาดนี้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็แจ้งเตือนแล้วแต่ระยะหนทางที่เราจะเดินทางมามันไม่มีการบอกต้นทางว่าเส้นทางนี้มันจะขับผ่านไปไม่ได้หรืออะไรยังไงเราไม่มีการแจ้งเตือนไงเราก็ทุกคนประชาชนทุกคนก็สัญจรไปมาตามปกติมันก็ไม่มีการแจ้งเตือนนะแต่ทางธรรมชาติแล้วทางสื่อทางทุกช่องเนี่ยเขาก็เตือนใครธรรมชาติอะไรพวกนี้เขาก็เตือนมาอยู่แล้ว
0: เวลานี้เป็นช่วงเวลาเลิกงานถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาก็อาจจะสร้างผลกระทบจำนวนมากนะคะแต่วันนี้แม้จะเป็นวันเสาร์ค่ะแต่ก็ยังมีคนต้องเดินทางมาทำงานเหมือนกับพนักงานไทย PBS เนี่ยค่ะดิฉันจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศสดๆอีกมุมนึงของช่างภาพไทย PBS อีกกล้องนะคะทีมงานภาพนี้จะเห็นบรรยากาศการจราจรฝั่งขาเข้าของถนนวิภาวดีรังสิตค่ะปริมาณรถยนต์เบาบางลงค่ะน้อยลงแสงไฟจากรถยนต์แทบมองไม่เห็นเลยนะคะนั่นเกิดจากการที่มีการแจ้งเตือนชัดเจนแล้วนะคะว่ารถยนต์ที่เป็นรถปกติไม่สามารถที่จะสัญจรเดินทางผ่านจุดนี้ได้แม้แต่ว่าเป็นรถโดยสารสาธารณะตอนนี้น้ำก็เสมอขอบประตูแล้วค่ะจึงทำให้คนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้มีทางเดียวนะคะคือต้องใช้รถออฟโรดเท่านั้นหรือว่า

0: รถยกสูงขณะเดียวกันก็มีการเดินทางด้วยเท้านี่แหละค่ะลุยเท้าขึ้นไปเพื่อเดินทางไปจุดที่น้ำตื้นที่สุดเพื่อที่จะขึ้นรถต่อไปโดยการใช้รถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวแต่เวลานี้สายสีแดงนะคะยังขัดข้องอยู่ไม่สามารถใช้การได้ค่ะนี่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าแม้ว่าน้ำเหนือจะไม่ได้หลากลงมายังกรุงเทพมหานครแต่ฝนที่ตกหนักเกินกว่าที่จะรับมือเกินกว่าที่กรุงเทพมหานครจะพยากรณ์ล่วงหน้าได้ก็ทำให้ประชาชนนั้นค่อนข้างที่จะลำบากค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นที่ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณวันวิสาค่ะถ้าเราจะเดินทางกลับบ้านเวลานี้ต้องเผื่อเวลาเดินทางค่ะซึ่งก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าน้ำจากคลองเนี่ยจะระบายลงสู่อ่าวไทยได้มากน้อยแค่ไหนและเมื่อใดค่ะว่าตอนนี้ยังต้องเผชิญกับปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณเจราพรคะจากภาพที่คุณเจราพรให้เราดูไปเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะว่าริมถนนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยค่ะมันจะมีการก่อสร้างถนนอยู่ด้วยซึ่งบริเวณนั้นอันตรายยิ่งน้ำท่วมปิดทางก็ยิ่งอันตรายยิ่งตอนกลางคืนก็ยิ่งอันตรายแล้วมันไม่ใช่เรื่องของรถยนต์เพราะว่าค่ำคืนนี้ยังมีผู้คนอีกมากที่ต้องโดยสารรถเมล์โดยสารรถประจำทางนะคะแล้วก็พยายามที่จะออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยค่ะจะไปต่อรถไฟฟ้าจะไปต่อรถก็ต้องเหมือนกับเดินลุยน้ำกันออกไปนะคะก็ยังรอคอยความชัดเจนอยู่ว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารอย่างไรคะ
2: ทีนี้ต้องเช็คกันแล้วว่าเส้นทางที่จะไปอะค่ะหรือว่าบริการขนส่งมวลชนในจุดนั้นอะเสียหรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องติดตามกันดูนะคะจะไปทางเรือทางรถหรือว่าแม้แต่รถไฟฟ้าเองก็ต้องตรวจสอบกันนะจุดนั้นด้วยนะคะแต่ทีนี้นอกจากทรัพย์สินเสียหายจากน้ำที่ท่วมบ้านเรือนแล้วนะคะยังมีทรัพย์สินอีกจำนวนหนึ่งที่หลายคนเป็นกังวลมากเหลือเกินนั่นก็คือรถยนต์ค่ะเนื่องจากว่ารถยนต์เนี่ยมันมีฝนมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตกแช่แล้วทำให้น้ำท่วมตั้งแต่กลางดึกหลายคนอพยพค่ะต้องอพยพรถยนต์ขึ้นไปอยู่ในที่สูงด้วยเพราะฉะนั้นบริเวณสะพานหรือแม้แต่โทเวเองหลายคนก็เอารถไปขึ้นไปจอดไว้นะคะคุณผู้ชมนี่เป็นสภาพบริเวณสะพานซึ่งเป็นทางข้ามแยกพหลโยธินตัดเทพรักนะคะมุ่งหน้าไปวิภาวดีรังสิตคือด้านข้างเนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์แน่นอนว่าเวลาจอดที่อยู่ใต้อาคารไม่ปลอดภัยค่ะเพราะว่ามีระดับน้ำที่ท่วมสูงเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตามคอนโดมิเนียมเขาก็เลยเอารถขึ้นมาจอดบนสะพานทั้ง2ช่องจราจรแบบนี้หลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้แล้วน้ำท่วมถนนพหลโยธินถนนเทพรักษ์บางจุดแล้วก็ยังพบว่ามีรถจอดเสียเนื่องจากว่าน้ำระดับสูงนะคะไปต่อกันไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกับบริเวณวิภาวดีรังสิตนะคะตั้งแต่ช่วงหลัก4มุ่งหน้าดินแดงบางจุดก็มีน้ำท่วมสูงรถจอดเสียหลายคันอย่างที่เราเห็นทิ่มหน้าลงไปเลยนะคะตรงนั้นคาดว่าจะเป็นจุดที่มีการก่อสร้างเนื่องจากว่ามีการขับฝากกระแสน้ำนะคะแล้วก็ปั๊มน้ำมันบางแห่งก็ต้องปิดให้บริการคนที่อาศัยตามโครงการหมู่บ้านจัดสรรในเขตสายไหมก็บอกข้อมูลแบบนี้ว่าเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาหารกักตุนเอาไว้ย้ายรถไปอยู่ที่สูงเพราะเป็นห่วงทรัพย์สินว่าจะเสียหายเนื่องจากว่าเคยมีประสบการณ์ถึงแม้ว่าจะเป็นประสบการณ์เมื่อปี54นู่นแล้วนะคะและครั้งนี้ก็ยังดูแล้วไม่ได้เทียบเท่าแต่ยังไงก็ขอเตรียมการกันไว้ก่อนค่ะ
3: 54หนักกว่าแน่นอนแต่นี้ว่าณเวลาเนี้ยผมว่าน่าจะสักประมาณทัก 50% 50% เนาะเพราะดูจากพื้นที่ที่มันมากเลยคือหลายพื้นที่มันกระทบหมดเลยครับ
4: มันกังวลใจยังไงนะครับปัจจุบัน
3: ปัจจุบันก็น่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินรถยนต์นู่นนี่นั่นมากกว่าที่จะเห็นได้ว่าเขาเอาหนีขึ้นที่สูงกันหมดเลยเนื่องจากประสบการณ์ปี54ใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้พอดีผมจะไปรับแฟนที่อยู่โรงพยาบาลด้วยแต่พอดีมาติดอยู่ตรงนี้เหมือนกัน
1: ที่วัดพระธรรมกายตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะมีประชาชนจำนวนมากนะคะนำรถยนต์ไปจอดภายในอาคารจอดรถของวัดหลังทางวัดประกาศเปิดพื้นที่อาคารจอดรถ1ภายในวัดพระธรรมกายอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและกังวลต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเพราะว่าลากยาวต่อมารอบๆวัดพระธรรมกายนี่ท่วมหมดนะคะบรรยากาศตลอดทั้งวันก็มีผู้คนนำรถยนต์ไปจอดกันเป็นจำนวนมากไปฝากเอาไว้จนทางวัดพระธรรมกายต้องเปิดอาคารจอดรถ2และ3เพิ่มขึ้นอีกเพื่อ

0: รองรับรถให้กับประชาชนชาวบ้านย่านคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีบอกว่าตัดสินใจเอารถมาจอดฝากไว้ที่วัดเพราะไม่มั่นใจกับสถานการณ์และการป้องกันน้ำท่วมของหน่วยงานภาครัฐเนื่องจากข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำก็ยังไม่ชัดเจนและมองว่าการแจ้งเตือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ประชาชนรู้สึกไม่มั่นใจจึงตัดสินใจย้ายรถมาจอดเอาไว้เพราะมองว่าน่าจะปลอดภัยมากกว่าค่ะ
1: เราไม่มั่นใจหรือว่าไงในเรื่องของปริมาณน้ำหรือว่าไงฮะ
2: ไม่มั่นใจครับ
1: ยังไงบ้างพี่ลองแจ้งหน่อยคือสถานการณ์ในคลองพี่เป็นยังไงนะที่พักอาศัยที่ไหนฮะ
2: การได้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยบางช่วงเนี่ยมันเหมือนคลุมเครือแล้วก็ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเนี่ยที่เขาแจ้งมาแล้วปฏิบัติงานเนี่ยเราไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมประมาณนี้เราก็เลยยึดหลักว่าเอารถมาจอดตัวดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะครับไป
3: นายอำเภอคลองหลวงนางสาวอภิสราเกตอินนะคะบอกว่าอำเภอก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมมาตรการรองรับประชาชนที่นำรถเข้าไปจอดในพื้นที่วัดพระธรรมกายซึ่งที่นั่นมีอาคารจอดรถแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยรองรับอย่างเหมาะสมรถที่เข้าไปจอดตอนนี้มีมากกว่า 3,000 คันยังสามารถรองรับได้เพิ่มเติมค่ะ
0: เขตดอนเมืองและหลัก4บางจุดน้ำท่วมสูงนะคะไหลเข้าท่วมถนนและล้นคลองไหลเข้าไปท่วมในชุมชนการเดินทางเข้าออกชุมชนต้องการจะไปซื้ออาหารก็เป็นไปด้วยความยากลำบากจำเป็นต้องใช้รถกระบะหรือว่ารถยกสูงเท่านั้นนะคะขณะที่บางบ้านต้องการกระสอบทรายเพราะห่วงว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะชาวบ้านเขตดอนเมืองโดยสารรถกระบะของทางสำนักงานเขตดอนเมืองเข้าออกชุมชนเพื่อซื้อเสบียงอาหารที่ซอยวัดเปรุวนารามหรือที่เรียกกันว่าซอยวัดไผ่เขียวค่ะอีกจุดหนึ่งที่มีรถกระบะของเทศกิจมาให้บริการก็คือบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT ดอนเมืองให้บริการในเส้นทางจากเคหะดอนเมืองไปยังหมู่บ้านสิริสุขนะคะบางส่วนออกมาซื้ออาหารบางคนเดินทางบางคนตัดสินใจย้ายไปอาศัยที่ศูนย์พักพิงหรือบ้านญาติชั่วคราวโดยสำนักงานเขตดอนเมืองเปิดจุดบริการให้ประชาชนเข้ามากรอกกระสอบทรายที่แคมป์โยธาตรงข้ามกับสวนโรมณีค่ะแต่ว่าจำกัดบ้านละไม่เกิน20ถุงและเปิดศูนย์พักพิงอีก2แห่งที่โรงเรียนวัดดอนเมืองทหารอากาศอุทิศและโรงเรียนพหลโยธินพ่วงเจริญอุปถัมภ์นะคะรองรับได้จุดละ50คนส่วนผู้ประสบภัยในเขตหลัก4ค่ะสามารถไปพักได้ที่ศูนย์พักพิง3แห่งจัดเอาไว้ที่โรงเรียนวัดหลัก4รองรับได้40คนโรงเรียนบางเขน50คนและโรงเรียนเคหะท่าทรายซึ่งรองรับได้200คนค่ะ
3: ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์พักพิงของกรุงเทพมหานครนั้นเปิดขึ้นมาหลายจุดแล้วนะคะที่วัดเทวสุนทรในเขตจตุจักรก็จะเป็นหนึ่งในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มีการเปิดรองรับผู้ประสบอุทกภัยด้วยตอนนี้ผู้ประสบภัยที่เป็นชุมชนวัดเทวราชแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงทยอยเดินทางไปรวมตัวกันมากกว่า50คนแล้วนะคะคุณวิภาปิ่นแก้วติดตามสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะคะคุณวิภาคะตอนนี้ความช่วยเหลือในจุดนั้นจุดศูนย์พักพิงอะค่ะต้องการอะไรมากเป็นพิเศษคะ
4: ค่ะคุณวันวิสาคุณพิมพิมลคะสิ่งที่ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นะคะที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะต้องการที่สุดก็คือข้าวกล่องค่ะซึ่งที่ทำสำเร็จรูปแล้วจำนวน200กล่องต่อมื้อนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่นอนแล้วก็ยารักษาโรคค่ะเพราะว่าที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้มีผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รวมไปถึงผู้สูงอายุนะเข้ามารักษาเข้ามาอยู่ที่นี่กันเป็นจำนวนมากค่ะชุมชนเทวสุนทรและชุมชนใกล้เคียงยังส่งผลกระทบต่อเนื่องหลังฝนตกหนักสะสมทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจนชาวบ้านจำนวนมากต้องตัดสินใจอพยพออกจากบ้านเรือนในช่วงกลางดึกเนื่องจากไม่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยหนึ่งในผู้ประสบภัยเล่าว่าเมื่อคืนนี้นะคะระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดอยู่ระดับเอวค่ะจนสิ่งของภายในบ้านถูกน้ำท่วมครอบครัวจึงต้องพากันออกจากบ้านเพราะว่าสถานการณ์มีความรุนแรงและเสี่ยงอันตรายจึงต้องนำสมาชิกในครอบครัวทั้งผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวออกมาพร้อมกันและขนย้ายมาได้เพียงเสื้อผ้าจำเป็นเท่านั้น ขณะนี้ครอบครัวนี้นะคะเข้าพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวคืนนี้เป็นคืนที่2แล้วนะคะโดยยอมรับว่า

0: อย่างกังวลและนอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงทรัพย์สินแล้วก็ห่วงบ้านนะคะแต่จากประสบการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554ทำให้พอปรับตัวได้และยังเข้ามาช่วยงานในศูนย์พักพิงทั้งการทำครัวและประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกันค่ะ
1: มันอยู่ไม่ได้นะหนุ่มยังไงก็ไม่ถึงก็เลยออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ได้ความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็เลยให้มาอยู่ที่วัดเลยค่ะชาวบ้านก็ได้อาศัยบารมีหลวงพ่อเนี่ยค่ะออกมาเมื่อคืนนี้ประมาณ 3-4 ครอบครัวค่ะแล้วก็อัธยาออกมากันประมาณตอนตีหนึ่งแล้วก็ตีสองแล้วก็ตีสามค่ะอัธยากันออกมามานอนที่นี่ถามว่าหลับไหมไม่หลับไม่หลับกังวลกังวลที่บ้านกังวลตรงนี้หลายๆอย่างคือว่าบางทีเราไม่คุ้นเคยที่นอนด้วยก็เลยนอนไม่ค่อยหลับ
0: ประธานชุมชนเทวสุนทรเปิดเผยว่าจากทั้งหมด110ครอบครัวขณะนี้มีประชาชนมากกว่าร้อยละ50อพยพออกจากบ้านแล้วขณะที่ยังมีประมาณ40ครอบครัวติดค้างอยู่ภายในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและคนพิการซึ่งบางส่วนได้รับการช่วยเหลือขนย้ายออกมาแล้วซึ่งชุมชนได้นำบทเรียนจากน้ำท่วมปี2554มาปรับใช้ค่ะโดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่ศาลาวัดเป็นศูนย์พักพิงพร้อมระดมกรรมการชุมชนและจิตอาสาจัดตั้งครัวกลางเพื่อดูแลผู้ประสบภัยค่ะ
2: อพยพคนออกมานี่ก็คือน้องๆปี54แล้วเผลอๆจะหนักกว่าด้วยหนักกว่าด้วยเพราะว่าไวมากแล้วตกไม่หยุดตรงนี้ค่ะมันลำบากเหมือนกันสำหรับในชุมชนนะคะก็ส่วนใหญ่เตียงผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีพ่อแม่ดูแลเขาดูแลกันอยู่แต่ส่วนอาหารการกินก็อย่างที่บอกและอย่างอันนี้ก็ออกมาส่วนหนึ่งผู้สูงอายุผู้พิการเรียกออกมาอย่างที่นอนเห็นอยู่ก็คือเพิ่งไปฟอกไตมาใช่ในส่วนตรงนี้เราก็ดูแลกันเท่าที่เราช่วยเหลือกันได้ณตอนนี้ค่ะ
0: ประธานชุมชนเทวสุนทรระบุว่าขณะนี้ยังต้องการข้าวกล่องสำเร็จรูปประมาณ200ชุดต่อมื้อค่ะสำหรับการแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยและผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านนะคะเนื่องจากการประกอบอาหารจากข้าวสารและอาหารแห้งใช้เวลานานรวมถึงยังต้องการยารักษาโรคและที่นอนค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะขณะนี้นะคะก็มีชาวชุมชนเทวสุนทรแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงค่ะยังคงทยอยเดินทางกันเข้ามายังศูนย์พักพิงแห่งนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คาดว่าหากฝนยังตกต่อเนื่องแบบนี้นะคะระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้ประชาชนนั้นทยอยเข้ามาขอพักพิงที่นี่เพิ่มเติมค่ะซึ่งก็อาจจะต้องติดตามต่อนะคะว่าศูนย์พักพิงแห่งนี้จะสามารถขยายพื้นที่เพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ค่ะคุณวันวิสาคุณพิมพิมลคะ
3: ขอบคุณคุณวิภานะคะใช้คำว่าเกินคาดได้ไหมคะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่คิดว่าสถานการณ์มันจะเลวร้ายถึงขั้นต้องมีการอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะคะขยับมาอยู่ที่ตอนในของกทมเข้ามาอีกนิดนึงระดับน้ำภายในชุมชนริมคลองสามเสนเขตราชเทวีตอนนี้เริ่มลดลงไปบ้างแล้วนะคะหลังจากกรุงเทพมหานครเข้ามาติดตั้งเครื่องสูบน้ำและพยายามเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ผู้ว่ากทมระบุค่ะว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาเติมคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมน่าจะคลี่คลายแต่จะใช้เวลาประมาณ3วันจากนี้นะคะถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์รายงานสดมาจากชุมชนริมคลองสามเสนเขตราชเทวีค่ะคุณสุพัชชาเชิญค่ะ
4: แม้ระดับน้ำที่ชุมชนริมคลองสามเสนเขตราชเทวีจะเริ่มลดลงแล้วนะคะหลังจากที่ทางกทม.เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ค่ะแต่ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนนะคะที่กำลังเดือดร้อนค่ะเพราะว่าบ้านของพวกเขาอยู่ติดกับบึงมักกะสันนะคะทำให้พวกเขาเองก็ต้องเร่งขนของขึ้นมาอยู่บนที่สูงและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะน้ำในบึงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมคลองสามเสนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะหลังจากฝนติดต่อกันหลายวันชาวบ้านบางส่วนเก็บข้าวของไม่ทันค่ะทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดกับริมคลองนะคะแม้ช่วงเย็นวันนี้น้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่ชาวบ้านเล่าว่าตั้งแต่เมื่อวานมีเพียงเสียงตามสายของชุมชนแจ้งเตือนให้รับมือขณะที่สถานการณ์ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะทำให้คนย้ายสิ่งของขึ้น

0: าไม่ทันน้ำจึงไหลเข้าท่วมบ้านทุกวันนี้ก็ต้องยกสิ่งของขึ้นมาอยู่บนที่สูงนะคะและใช้กล่องลังรองนอนแทนเบาะเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
1: อยู่ตั้งแต่ห้องนี้ไปอ่ะท่วมหมดเลยคือนอนไม่ได้เลย
2: ไม่ได้เลย
1: ใช่ก็คือเนี่ยหนูก็ยังนอนไม่ได้เลยหนูต้องไปนอนบนกล่องเก็บของอ่ะ
2: มาบนกล่องเก็บของเนี่ยนะ
1: ใช่ข้าวเก้าอี้อ่ะพลาดแล้วนอนอยู่บนกล่องเก็บของเพราะว่ากลัวพวกตะขาบงูพวกสัตว์มันขึ้นมาเมื่อคืนก็มีพวกปิงพวกอะไรเนี่ยคือมันนอนไม่ได้ลูกก็ต้องเอาไปฝากบ้านเพื่อนมาบ้านอะไรหมด
2: หนักไหมปีนี
1: ้หนักปกติที่ท่วมมาไม่เคยเจอปกติจะไม่ถึงขนาดเนี้ย
0: ขณะที่รองประธานชุมชนริมคลองสามเสนนะคะระบุว่าบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณนี้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยกว่า300ครัวเรือนกำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วมทั้งหมดค่ะวันนี้ชุมชนเตรียมจัดตั้งโรงครัวทำอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเนื่องจากคนในชุมชนก็มีรายได้น้อยและประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำนะคะเมื่อน้ำท่วมจึงไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติค่ะ
3: เพราะช่วงนี้ก็ประชาชนก็มาอยู่ที่ณจุดที่เราใช้ทำเป็นศูนย์กลางเวลาต้อนรับแขกหรือเวลาเรามีกิจกรรมเราเขาเรียกว่าศูนย์สุขภาพตรงนั้นเรามีประชาชนมาได้อาศัยนอนบ้างแล้ว
2: อยากได้รับความช่วยเหลือยังไงบ้าง
3: คือเราอยากได้รับความช่วยเหลือก็อยากให้หน่วยงานต่างๆอ่ะนะเราบางทีเราอยากให้ขอสนับสนุนเรื่องอาหารการกินหน่อยแล้วก็ยารักษาโรคตอนนี้เนี่ยน้ำกัดเท้าเนี่ยน้ำยารักษาน้ำกัดเท้าเนี่ยอยากได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ยาทารายาพวกนี้เราอยากได้เราเน้นแล้วก็แพ้ขาดสักบ้าง
0: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันโดยระบุว่าอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันทำหน้าที่รับน้ำจากคลองสามเสนเข้าสู่บึงมักกะสันก่อนส่งต่อไปยังอุโมงค์ระบายน้ำและระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งระบบนี้นะคะจะเปรียบเสมือนทางด่วนของน้ำสามารถระบายน้ำได้ประมาณ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากระบบทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะคะก็จะช่วยเร่งระบายน้ำและลดปริมาณน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบด้วยแต่สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบทั้งระบบสูบน้ำและการจัดการขยะเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำค่ะโดยน้ำจากหลายพื้นที่ก็จะถูกส่งต่อเข้าสู่ระบบก่อนรวบรวมเข้าสู่เส้นทางระบายน้ำหลักแต่ขณะนี้ปริมาณน้ำในบึงมักกะสันค่อนข้างมากนะคะทำให้การระบายน้ำก็ทำได้ช้าลงค่ะ
4: ก็ต้องทำให้มั่นใจว่าน้ำพวกนี้มันไหลลงอุโมงค์ไปได้เพราะมันจะไหลได้เร็วประมาณ60เหรอ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือถือว่าน้ำค่อนข้างเร็วถ้าเกิดตรงนี้ได้ก็ทำให้มันจะพร่องน้ำพวกนี้ลงไปก็ต้องมาดูให้มั่นใจว่าระบบปั๊มระบบทำงานขยะมันทำงานแล้วก็มันไหลได้ดีเพราะในอิทธิพลของการน้ำท่วมแถวนี้ถ้าเกิดตรงนี้ลงได้ดีก็ทำให้น้ำแถวนี้ยุบได้เร็วมันก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคลองอุโมงแล้วก็ส่งน้ำไปออกที่แม่น้ำเจ้าพระยาครับ
5: แล้วเท่าที่ดูในปริมาณน้ำนี่
4: เข้าใจว่าน้ำมันเทอะอย่างนี้เหมือนกันนะน้ำในบึงมันเยอะน้ำในบึงเยอะก็ทำให้การไหลมันอาจจะไม่ได้เร็วเท่าไหร่ผมไปดูว่ามันไปรับแต่มันมีหลายจุดที่รับไงมันก็ทยอยรับตรงนี้รับตรงแสนเลิศแสนแสบไปรับที่เป็นจักรกิติตรงคลองไผ่ถึงโตแล้วก็ไปออกไอ้ช่องนนทรีรวบรวมกันแล้วก็ให้ได้แต่60ลูกบาทเมตรต่อวินาที
0: ขณะนี้ทางกทมจึงเร่งสูบน้ำและก็ดึงน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อลดระดับน้ำในบึงมักกะสันและรองรับปริมาณฝนที่ยังตกลงมาต่อเนื่องค่ะและจากการสำรวจที่ชุมชนบริเวณคลองสามเสนเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะจากการสังเกตก็พบว่าปริมาณน้ำในชุมชนเริ่มลดระดับลงแล้วขณะที่การกทมค่ะก็เร่งระบายน้ำออกจากบึงมักกะสันให้ไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วที่สุดนะคะโดยทางผู้ว่าชัชชาติก็ยืนยันค่ะว่าหากปริมาณฝนไม่ตกลงมาในพื้นที่ซ้ำเติมเหมือนเมื่อวานนี้สถานการณ์ในกรุงเทพมหานครก็จะคลี่คลายภายใน3วันนี้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่บริเวณเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครค่ะ
6: ขอบคุณคุณสุภชาค่ะ
7: คุณค่ะ
6: แน่นอนค่ะคำถามความคาดหวังและเสียงสะท้อนต่างๆพุ่งตรงไปยังรัฐบาลทันทีรัฐบาลยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะของกทม.นะคะได้สั่งการบริการในการเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วเบื้องต้นให้ทางปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสนับสนุนเครื่องมือและกำลังของเจ้าหน้าที่มีทหารเข้ามาช่วยด้วย
7: ค่ะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ย

0: อยู่ปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศใช่ไหมคะก็มีความเป็นห่วงใยความห่วงใยสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในไทยปรับแผนที่จะเดินทางกลับจากอังกฤษเร็วขึ้นน่าจะถึงพรุ่งนี้ในช่วง8โมงเช้านะคะแต่ว่าล่าสุดก็มีการเรียกประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนด้วยเพื่อติดตามสถานการณ์กันก่อนค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็มีพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดนะคะซึ่งล่าสุดนายกอนุทินได้ขยับเวลาเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจพบภาคธุรกิจที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรเร็วขึ้นค่ะจะเดินทางถึงไทยวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาจากเดิมจะถึงในเวลา10นาฬิกาทีนี้พอเดินทางถึงก็จะมีภารกิจบัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมทันทีแต่ว่าล่าสุดเรียกประชุมด่วนผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนนะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการกำชับการประสานการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะในพื้นที่ของกทม.ที่บอกว่าจะต้องไม่มีคำว่าเป็นพื้นที่ของผู้ว่าชัดชาติเท่านั้นค่ะ
1: หน่วยงานได้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะในกทม.ห้ามมีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกัน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงบอกว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้ประสานหน่วยงานต่างๆและท้องถิ่นดำเนินการแจ้งเตือนภัยและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แต่สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการบริหารจัดการโดยรัฐบาลยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์และได้บูรณาการความช่วยเหลือเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยมอบหมายให้ทางเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตค่ะเพราะว่าศาสตราจารย์ยศชนันท์อีกด้านหนึ่งกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะคะคุมอยู่ค่ะในฐานะรองนายกล่าสุดได้สั่งบูรณาการการทำงานระหว่างกรมชลประทานกับกทม.เร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีตอนเหนือของกทม.ค่ะ
0: หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยโดยประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย11จังหวัดนะคะมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ร่วมประชุมด้วยตัวนายนิรัตน์ย้ำถึงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีกำชับไปถึงผู้ว่าทุกจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยยึดแผนเร่งด่วนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรก
3: ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีสถานการณ์จังหวัดไหนที่มีสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็น21จังหวัดนี้หรือจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกในวันนี้หรือวันไหนเนี่ยขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดออกมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับ
0: และในที่ประชุมปภ.ก็มีการเรียกร้องให้ศูนย์ต่างๆนำเครื่องจักรกลมาเตรียมพร้อมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามแผนนะคะพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลพื้นฐานของข้อเท็จจริงเฟคนิวส์ต่างๆก็ขอให้ช่วยกันชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงกันค่ะ
2: ณวันนี้ไม่ได้เดือดร้อนกันเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ที่ต้องช้ำจากน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้ทุกปีแล้วก็เป็นไปอย่างที่ท่านนายกมอบหมายค่ะให้รัฐมนตรีรองนายกแต่ละคนลงพื้นที่ไปดูด้วยวันนี้รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะบอกว่าการระบายน้ำทำได้ช้าๆเพราะว่าน้ำทะเลหนุนสูงค่ะโดยเตรียมผันน้ำบางส่วนเข้าทุ่งรับน้ำหลังจากปริมาณน้ำเหนือเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลลงมาเติมขณะที่รองนายกทรงศักดิ์ชี้แจงคำพูดที่พูดก่อนหน้านี้นะคะที่บอกว่าเอาอยู่ท่านไม่ได้หมายความว่าจะมีการเอาชนะธรรมชาตินะคะแต่ยอมรับตอนนี้ฝนมากเกินกว่าที่คาดการค่ะนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่

0: พร้อมด้วยนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดแรกค่ะก็คือบริเวณนี้นะคะวัดชัยวัฒนารามขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนใกล้จะถึงขอบตลิ่งโดยได้ติดตั้งบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมแต่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้พร้อมกันด้วยจากนั้นติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางกุ้งในอำเภอผักไห่และที่วัดตะกูอำเภอบางบานซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะรองนายกเอกนิติบอกว่าการลงพื้นที่วันนี้เพื่อมาติดตามสถานการณ์มาเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงวางแผนเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนื่องจากขณะนี้เริ่มมีน้ำเหนือไหลลงมาประกอบกับฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกจึงจำเป็นต้องเตรียมสำหรับการป้องกันเอาไว้ล่วงหน้าและต้องบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคกลางด้วยสำหรับการบริหารจัดการน้ำพยายามกระจายน้ำออกไปเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยน้ำบางส่วนจะผันเข้าทุ่งรับน้ำและได้ประสานกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่บางส่วนเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวแล้วค่ะ
1: การดูแลประชาชนที่จะเดือดร้อนท่านผู้ว่าตอนนี้ก็ได้เตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วนะครับส่วนน้ำที่จะเข้ามาเราพยายามจะกระจายออกเพื่อไม่ให้ไปสมทบให้ประชาชนทางปลายน้ำเนี่ยถูกกระทบมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องเตรียมบริหารจัดการนะครับ
2: จะมีการระบายน้ำเข้าทุ่งตอนไหนมา
1: ครับก็นี่เดี๋ยวจะไปดูที่ต่อไปเลยครับก็ต้องพอน้ำทางเหนือพอเริ่มมาต้องระบายเข้าทุ่งเลยนะครับก็วันนี้ได้ประสานกับท่านรัฐมนตรีซึ่งทั้งที่สุพรรณและอ่างทองเดี๋ยวไปดูที่ทุ่งเพราะว่าชาวบ้านเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวจะระบายออก
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพราดรปริศนานันทกุลก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะบอกว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งการให้นายอำเภอสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดรวมถึงหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรีบลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตรวจสอบสิ่งของสาธารณูปโภคที่จำเป็นต้องซ่อมแซมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการขนย้ายรวมถึงเต็นท์ที่พักพิงดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบนะคะนายอำเภอแต่ละพื้นที่นั้นจะเป็นผู้ดำเนินการส่วนระดับน้ำเจ้าพระยาตอนนี้คุณพราดรบอกว่าอาจจะทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากคาดว่าในอีก2วันสถานการณ์ฝนจะเริ่มดีขึ้นการระบายน้ำขณะนี้ยังทำได้ช้าเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้การระบายลงทะเลทำได้ยากขึ้นด้วย
3: วันเดียวกันค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะไปติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิหลังจากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำสะสมสูงนะคะรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์บอกว่าขณะนี้ต้องเร่งสูบน้ำจากพื้นที่ชั้นในออกสู่ทะเลเพื่อให้คลองต่างๆมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับรองรับน้ำและระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้หลายคลองน้ำเกินศักยภาพทำให้ระบายน้ำได้ช้าและนายทรงศักดิ์ได้ชี้แจงกรณีที่ก่อนหน้านี้เคยระบุเอาไว้บอกว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการน้ำได้และใช้คำว่าเอาอยู่โดยระบุว่าความหมายของคำว่าเอาอยู่คือความพร้อมของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆในการเตรียมการรับมือสถานการณ์ไม่ได้หมายความว่าสามารถควบคุมฝนหรือจะไปเอาชนะธรรมชาติได
4: ้จนถึงตอนนี้ยังจะใช้คำว่าเอาอยู่ได้ไหมคะท่าน
5: ผมอันนั้นผมใช้คำพูดนี้นะครับว่ามาตรการที่เราเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของทุกหน่วยงานนะครับที่เร่งบูรณาการกันทั้งจังหวัดทั้งหน่วยงานปภ.นะครับกรมประทานหรือสนช.ที่บริหารเรื่องของตัวเลขของน้ำทั้งหลายเนี่ยนะครับมาบูรณาการกันแล้วก็กำหนดเป้าหมายในการที่จะให้ทุกหน่วยงานไปเร่งดูในการบริการประชาชนนะครับเรื่องการเยียวยาเรื่องการเตรียมความพร้อมเนี่ยผมมองว่าตรงนั้นรัฐบาลมีความพร้อมที่เอาอยู่ได้นะครับที่ความหมายที่ผมพูดคำว่าเอาอยู่นะไม่ได้หมายว่าผมไม่บอกว่าไม่ให้เทวดาหรือไม่ให้ฝนฟ้าตกเนี่ยอันนี้ผมเอาไม่ได้ทำไม่ได้หรอกครับเพราะเราไม่สามารถทำเกินกว่าที่ธรรมชาติเขากำหนดไม่ได้
3: นายทรงศักดิ์ระบุด้วยค่ะว่าถ้าพรุ่งนี้ฝนลดลงเชื่อว่าระบบการระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสามารถเร่งระบายน้ำและคืนพื้นที่ให้กับประชาชนได้ตามปกตินะคะส่วนการลงพื้นที่
0: ไม่ได้มีคำสั่งพิเศษอะไรมาจากนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะ

0: แต่เป็นการให้รัฐมนตรีลงพื้นที่โดยแต่ละคนถ้าอยู่ใกล้พื้นที่ใดก็ให้ไปดูแลในพื้นที่นั้นๆค่ะ
1: เรากลับมาดูสภาพของกรุงเทพมหานครกันอีกจุดหนึ่งค่ะคลองราชพร้าวที่เอ่อล้นตลิ่งคือกำลังดันน้ำย้อนกลับไปท่วมถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะคะแล้วไปเชื่อมกับซอยลาดพร้าว64หลังจากที่มีฝนตกหนักทีนี้มันมีผลกับคนในพื้นที่จำนวนมากเดินทางไม่ได้ความเป็นอยู่ลำบากหลายคนออกมาซื้ออาหารกักตุนไว้เพราะกลัวว่าจะต้องอยู่กับสถานการณ์ในแบบนี้ไม่แน่ใจว่าอีกสักกี่วันนะคะเราจะไปติดตามกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะนะคะตอนนี้งานสดมาจากเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะคุณอัฟนันคะเชิญค่ะ
2: คุณพิมิมลคุณวันวิสาครับจุดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมก็คือคลองลาดพร้าวนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังผมตอนนี้นะครับเกือบ24ชั่วโมงแล้วนะครับที่ถนนสุทธิสารวินิจฉัยซึ่งเชื่อมต่อกับถนนลาดพร้าว64นะครับถูกน้ำท่วมแต่ว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ก็ยังดำเนินการต่อไปนะครับยังคงดำเนินต่อไปอยู่นะครับความเดือดร้อนของประชาชนที่นี่ก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับจุดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมของถนนสุทธิสารวินิจฉัยก็คือคลองที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับนั่นก็คือคลองลาดพร้าวเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือคลองลาดพร้าวครับคลองลาดพร้าวเนี่ยจะรับน้ำในพื้นที่หลายพื้นที่ด้วยกันในเขตลาดพร้าวด้วยครับแล้วก็ส่งน้ำต่อกลับไปยังคลองแสนแสบแล้วก็ออกไปที่พระโขนงก่อนที่จะสูบน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ปัญหาก็คือว่าฝนที่มันตกลงมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยครับมันมากเกินไปที่คลองจะสามารถรับได้นะครับมันเลยทำให้น้ำจากคลองแห่งนี้ดันน้ำขึ้นไปบนถนนนะครับซึ่งก็อยู่ข้างๆจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับจะเห็นว่าถนนตอนนี้นะครับยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับน้ำขึ้นมาจากท่อระบายน้ำซึ่งถูกดันมาจากคลองเส้นนี้แหละครับมันเลยทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับให้คุณผู้ชมได้ดูภาพตอนเช้านิดนึงนะครับว่าเช้าที่ผ่านมานะครับมีน้ำท่วมนะฮะเกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับระดับอยู่ที่ประมาณสัก 30-40 ซมนะครับรถจักรยานยนต์รถยนต์ที่สัญจรผ่านไปค่อนข้างลำบากนะครับรถจักรยานยนต์หลายคันต้องเข็นออกมาเพราะว่าไม่สามารถขับต่อไปได้ครับประชาชนที่อยู่ที่นี่ภาพที่เราเห็นมันคือภาพของการออกไปหาเสบียงโดยที่ไม่รู้ว่าจะต้องซื้อมากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่เราเห็นจากในร้านสะดวกซื้อและเราเข้าไปสำรวจในร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าประชาชนส่วนหนึ่งซื้อสินค้าในปริมาณที่มากกว่าปกติมากกว่าปกติหมายความว่าซื้อเดิมทีอาจจะซื้อเป็นชิ้นเป็นอันนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยซื้อเป็นแพ็คทั้งปลากระป๋องครับบะหมี่สำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มที่จะซื้อมาเป็นแพ็คอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาสะท้อนให้เห็นนะครับว่ามันคือความกังวลว่าไม่รู้ว่าจะต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้หรือน้ำจะลดลงได้เมื่อไหร่ครับลองไปฟังเสียงประชาชนที่อยู่ย่านนี้ดูครับ
3: อีกสักระยะนึง
4: ไม่ได้กลัวว่าน้ำจะไม่ลดแต่ว่าคิดว่าเมื่อไหร่จะลดเพราะว่าจริงๆตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยไม่เคยท่วมมาก่อน
3: ครับ
4: เป็นครั้งแรกเลยที่ท่วมน่าจะเป็นเพราะว่าเขามาทำท่อแล้วทำไม่เสร็จสักทีอะไรประมาณน
3: ี้แต่ว่าแต่ก่อนก็คือฝั่งนู้นยังท่วมอยู่นะเวลาเราขับรถไป
4: ฝั่งนู้นเนี่ยจะท่วมแล้วมันก็จะมาสิ้นสุดประมาณเนี้ยค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อ
4: แล้วมันก็จะแห้งมาเรื่อยๆปกติตรงเนี้ยมันจะเป็นแอ่งที่ไม่ท่วม
2: เราได้คุยกับคนที่อยู่ที่นี่หลายปีนะครับบางคนบอกว่าน้ำท่วมเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเมื่อมีฝนตกลงมาแต่ในลักษณะของฝนที่มันตกลงมาแบบนี้แล้วมันทำให้น้ำจากคลองลาดพร้าวมันดันขึ้นมาจากท่อระบายน้ำแล้วมันทำให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งในชุมชนรวมไปถึงถนนเส้นทางต่างๆเนี่ยครับมันไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยหรือแม้กระทั่งในปี2554ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพก็ไม่ได้หนักขนาดนี้นะครับลองไปฟังเสียงประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับ
5: ก็ผมเพิ่งมาเห็นตอนเมื่อเช้าแหละ
3: แต่เมื่อคืนยังไม่รู
5: ้เมื่อคืนยังไม่รู้มาตอนเช้าแหละตอนประมาณสักเจ็ดโมงกว่า
3: เจ็ดโมงน้ำลึกไหมครับข้างในครับ
5: น้ำลึกเท่าไหร่ครับมันเป็นเรื่องความคอสะพานแหละ
3: อ๋อตรงคอสะพาน
5: ใช่ตรงนั้นน่ะมันจะลึกหน่อย
3: แล้วข้างในนี้มีชุมชนเยอะไหมครับ
5: ก็เป็นบ้านครับ
3: เป็นบ้าน
5: ไม่มีแต่ห้องเ

0: แม้ว่าตอนนี้ในพื้นที่ฝนจะเริ่มหยุดตกบ้างแล้วนะครับตกเบาแล้วก็สลับหนักไปนะครับแต่ว่าในพื้นที่หรือชุมชนที่อยู่ริมคลองลาดพร้าวนะครับตอนนี้ก็มีการเก็บเรียกว่าเป็นกระสอบทรายนะครับเอากระสอบทรายเข้ามาปิดกั้นในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วก็จุดที่อาจจะทำให้เกิดน้ำมันทะลักเข้าไปในบ้านได้นะครับมีหน่วยงานจากสำนักงานเขตห้วยขวางนำกระสอบทรายมาจ่อยมาแจกให้กับชาวบ้านด้วยนะครับคุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้เป็นภาพสดๆในเวลานี้นะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมลองเปรียบเทียบดูภาพอินเสิร์ตที่เราได้เปิดให้คุณผู้ชมดูไปก่อนหน้านี้ในช่วงเช้ากับภาพตอนนี้นะครับจะเห็นว่าพื้นที่บนถนนสุทธิสารวินิจฉัยซึ่งจะเชื่อมไปยังถนนลาดพร้าว64ตอนนี้นะครับระดับน้ำเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเริ่มลดลงไปบ้างแล้วนะครับนอกจากภาพบนถนนที่เราเห็นว่าน้ำมันเริ่มลดลงจากช่วงเช้าที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณสัก20เซนติเมตรนะครับอีกจุดหนึ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงและน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับคนกรุงเทพแล้วก็คนย่านห้วยขวางที่อยู่ริมคลองลาดพร้าวก็คือลักษณะของการไหลของน้ำจากคลองลาดพร้าวนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผมมาสำรวจสักประมาณ7โมงเช้าเนี่ยครับลักษณะของน้ำในคลองลาดพร้าวเนี่ยมันไม่ได้ไหลแรงแบบนี้นะครับผมเห็นจากขยะที่อยู่ในคลองครับที่มันไหลออกมาเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันเริ่มไหลมันสามารถระบายได้น้ำจากจุดนี้จะไหลไปที่คลองแสนแสบซึ่งจะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากสำหรับพื้นที่ตอนนี้นะครับคุณวันวิสาคุณพิพิมลครับพื้นที่ตอนนี้นะครับฝนตกถ้าเทียบกับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่าเบาลงพอสมควรนะครับมีสลับหนักสลับเบาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าภาพรวมนะครับจากการที่เราสังเกตการ2-3ชั่วโมงก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือว่าระดับน้ำเริ่มลดลงและถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มพรุ่งนี้นะครับสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้ครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณอัฟนันนะคะคือสังเกตได้ว่าหลายๆจุดที่ทางทีมข่าวรายงานเข้ามาเนี่ยจะสอดคล้องกันคือฝนน่ะเบาบางลงนะคะรวมถึงที่เราอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ด้วยที่หลักสี่ที่นี่ด้วยนะคะ
2: ค่ะคือฝนน้อยละแต่ว่าน้ำยังทรงๆอยู่เนื่องจากว่ายังระบายไปไม่ได
1: ้
2: วันนี้กทม.ยอมรับว่าฝนตกหนักสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรนะคะและเป็นสถานการณ์ที่ยากต่อการควบคุมแล้วบอกว่าการพยากรณ์ฝนไม่ใช่ภารกิจที่กทม.มีความเชี่ยวชาญค่ะแล้วไม่สามารถคาดการปริมาณฝนล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนะคะยอมรับแบบนี้
1: ค่ะ
2: แต่ว่าสิ่งที่กำลังถูกตั้งคำถามอย่างมากก็คือเรื่องการเตือนภัยหลังจากที่ผ่านมาคุณผู้ชมคงจะเห็นนะคะทั้งเพจที่ใช้ชื่อว่าทีลมฟ้าอากาศและหน่วยงานรัฐก็มีคำเตือนออกมาแจ้งเตือนฝนตกหนักในช่วงเวลาที่มันแตกต่างกันแล้วคำพูดหรือว่าภาษาที่ใช้ในการสื่อสารก็มีความแตกต่างกันทำให้ผู้คนตั้งคำถามว่ามันทำให้ประชาชนสับสนและรับมือไม่ทันหรือไม่ค่ะกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อโซเชียลมีเดียหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ประกาศเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันในช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสี่วันที่25กันยายนครอบคลุมกรุงเทพมหานครนนทบุรีและพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมแล้ว28จังหวัดและประกาศดังกล่าวเผยแพร่ออกมาตอนตี 1:29 นาทีทำให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะหลายคนก็บอกว่ามาเตือนเวลานี้มันอาจจะไม่ทันการเตือนเวลานี้จะรับมือยังไงได้แล้วก็ตั้งคำถามไปถึงจังหวะเวลาประสิทธิภาพของการสื่อสารเตือนภัยหลายคนบอกว่ามันเป็นช่วงกลางดึกที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้านอนแล้วกำลังพักผ่อนบางคนก็คิดเห็นมองว่าการแจ้งเตือนในช่วงเวลาดังกล่าวมันอาจจะไม่ทันการเพราะว่าประชาชนอาจจะไม่ได้เห็นข้อความนี้อาจจะหลับไปแล้วจะออกไปซื้อข้าวของอะไรเตรียมการก็คงไม่ทันบางส่วนก็ตั้งคำถามว่าถ้าต้องการให้ประชาชนเตรียมตัวรับมือทำไมเพิ่งมาแจ้งเอาตอนที่สถานการณ์มันใกล้จะเกิดขึ้นแล้วหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วกำลังจะวิกฤตค่ะ
1: ค่ะกระชั้นชิดเกินไปเตรียมตัวไม่ทันนั่นเองนะคะในโลกออนไลน์ก็มีการเปรียบเทียบการแจ้งเตือนระหว่างหน่วยงานรัฐกับเพจ Facebook ทีลมฟ้าอากาศที่ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ข้อมูลคาดการฝนแล้วก็พื้นที่เสี่ยงจนประชาชนนำข้อมูลไปใช้เตรียมรับมือกับสถานการณ์

0: มีคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะคะที่บอกว่าถึงแม้ข้อมูลตั้งต้นของกรมอุตุนิยมวิทยาทางสสน.รวมไปถึงเพจทีลมฟ้าอากาศจะมาจากแบบจำลองสภาพอากาศเดียวกันแต่ความแตกต่างก็คือการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อนั้นไม่เหมือนกันเพจเอกชนมีการนำข้อมูลปริมาณฝนมาประกอบกับข้อมูลภูมิประเทศความสูงต่ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ขณะที่หน่วยงานรัฐมีข้อมูลมีเครื่องมือหลายด้านแต่โจทย์สำคัญก็คือว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้มาสื่อสารอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจนั่นเองแล้วก็สามารถนำไปใช้เตรียมรับมือได้ทันเวลาดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เลยไม่ได้เป็นเพียงแค่คำถามว่าใครเตือนก่อนใครเตือนหลังแต่กำลังสะท้อนคำถามที่สำคัญกว่าก็คือเตือนภัยแบบไหนที่พอประชาชนได้รับข้อมูลไปแล้วค่ะสามารถนำไปใช้รับมือกับภัยที่กำลังเกิดขึ้นได้จริง
1: เพจทีเนี่ยเขาเริ่มจากฝนซึ่งมาจากแบบจำลองโลกเนาะ ECMWF ซึ่งไอแบบจำลองนี้เนี่ยจริงๆอุตุกับสสน.ก็ใช้ข้อมูลจากแบบจำลองนี้เหมือนกันอุตุกับสสน.ใช้มากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าพอทีเขาได้ข้อมูลฝนจริงๆตั้งต้นอ่ะมันเหมือนกันแต่ว่าทีเขาไม่ได้จบที่ฝนเขาไปวิเคราะห์ต่อเขาไปใช้ข้อมูล GIS ต่อก็คือทับซ้อนเอาฝนไปปูลงบนอ่ะแผนที่ภูมิประเทศความสูงต่ำภูมิประเทศนะคะแล้วก็แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอะไรต่างๆมันก็เลยวิเคราะห์ออกมาว่าด้วยฝนตั้งต้นเท่านี้เนี่ยจะทำให้ท่วมเป็นพื้นที่ได้เท่าไหร่ขนาดไหนแล้วก็เขาก็ถึงออกมาแจ้งจะบอกว่าแจ้งเตือนก็ได้ก็คือเรียกได้ว่าเขาทำเบ็ดเสร็จจากฝนไปจนถึงการเตือนเนี่ยมันจบในตัวแต่อุตุเนี่ยพันธกิจของเขาเนี่ยมีแค่แจ้งสภาพอากาศแจ้งว่าฝนจะตกแค่ไหนเขามีแค่นั้นทีนี้จริงๆอ่ะฝั่งที่จะต้องมารับข้อมูลต่อที่จะต้องเอาข้อมูลฝนเนี่ยไปประมวลหรือไปวิเคราะห์ก็คือต้องประมวลร่วมกับกรมชลประทานข้อมูลกรมชลประทานซึ่งมีตั้งแต่น้ำในเขื่อนน้ำในลำน้ำระดับน้ำท่าที่ตรงไหนต่างๆแล้วก็เป็นน้ำตามแหล่งน้ำอะไรเงี้ยซึ่งหน่วยงานที่ต้องทำแบบนั้นอ่ะคือสทนช.สำนักงานช่วยกันน้ำแห่งชาติสทนช.ควรทำขนาดไหนทำไปให้สุดเท่าที่ทีทำอ่ะ
0: มีภาพที่ปรากฏในวันนี้นะคะอย่างเช่นฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องมีการจราจรพื้นที่หลายพื้นที่ติดขัดรถยนต์จำนวนมากต้องจอดเสียจากน้ำท่วมซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ชี้แจงยอมรับบอกว่าการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้าเนี่ยทำได้ยากโดยเฉพาะในกรณีที่ฝนตกหนักมากๆบางสถานการณ์มันอยู่นอกเหนือจากที่คาดการเอาไว้และการแจ้งเตือนภัยก็จำเป็นต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเน้นการแจ้งเตือนจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงก็ต้องยอมรับบอกว่ากทม.ยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์ฝนโดยตรงและต้องอาศัยข้อมูลมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการประเมินส่วนฝนที่ตกหนักถึงระดับ300มิลลิเมตรเนี่ยคุณชัชชาติบอกว่าเป็นระดับที่ไม่สามารถคาดการได้อย่างล่วงหน้าแบบแม่นยำหลังจากนี้ก็จะนำข้อมูลที่เกิดขึ้นค่ะไปปรับปรุงระบบพยากรณ์แล้วก็การแจ้งเตือนให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ท่านบอกว่าอนาคตเราคงต้องพัฒนารูปแบบการพยากรณ์ให้แม่นยำขึ้นนะเพราะที่ผ่านมากรุงเทพมหานครไม่ได้เก่งเรื่องการพยากรณ์ว่าฝนจะตกกี่มิลเราอาศัยข้อมูลจากคนอื่นมาประกอบวันนี้อาจเป็นจุดหนึ่งที่ต้องปรับปรุงเรื่องการพยากรณ์ใช้เทคโนโลยีต่างในการพยากรณ์ให้แม่นยำขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่ได้ง่ายนะที่เราจะพยากรณ์ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตก100มิลและจะท่วมในเขตไหนอะไรเงี้ยครับแต่นี่ก็ต้องรับเป็นข้อที่เราไปปรับปรุงและพยายามใช้เทคโนโลยีให้มันแม่นยำมากขึ้นนะแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะตกถึง300มิลจริงๆนะอันนี้ก็ไม่ได้คาดการไว้ขนาดนั้นแต่ว่าก็คงต้องไปแต่พอเกิดแล้วคราวนี้ก็ต้องเอาแล้วว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีโอกาสไปเกิดขึ้นได้อีกก็สรุปว่าการพยากรณ์เรายังทำได้ไม่ดี
3: ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เรื่องปัญหารถเสียการจราจรติดขัดจากน้ำท่วมทางบนถนนหลายจุดนะคะผู้ว่าชัชชาติบอกว่าก็ได้ประสานตำรวจให้ช่วยออกไปแจ้งเตือนประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหลังพบว่าประชาชนรายงานมีรถเสียจำนวนมากจอดคาค้างอยู่บนถนนแต่สิ่งที่ประชาชนตั้งคำถามตามมาก็คือวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคนที่อาศัยอยู่ในกทม.ได้ข้อความนี้ไหมคะได้กันกี่โมงหลายคนตั้งคำถามว่าวันนี้กทม.แจ้งเตือนให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและเก็บทรัพย์สินมีค่าได้ข้อความนี้ในเวลาประมาณ 9:22 นซึ่งสำหรับบางคนที่เจอกับน้ำที่สูงอยู่แล้วกำลังวิทย์น้ำอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วก็มองว่าการแจ้งเตือนในเวลานี้อาจจะเหลือเวลาไม่มากพอสำหรับจะไปขนย้ายข้าวของแล้วล่ะค่ะคำถามมันก็เลยย้อนกลับมาที่เรื่องเดิมว่า

0: การเตือนภัยจะทำอย่างไรให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เร็วพอมีความแม่นยำมีเวลามากพอที่จะตัดสินใจหรือว่าเตรียมรับมือรองศาสตราจารย์เสรีผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงปัญหาที่ว่าเป็นการเตือนช้าแต่มันสะท้อนให้เห็นช่องว่างของระบบเตือนภัยตั้งแต่การประเมินสถานะอาจารย์เสรีบอกว่าถ้าท้องถิ่นไม่ร้องขอปภ.ก็ไม่สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนได
1: ้เป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งนะอันนี้ผมต้องยอมรับขนาดผมอยู่ที่ดูแลอยู่มีส่วนหนึ่งนะครับพอดีประเด็นสำคัญมันคืออย่างนี้ครับประเด็นสำคัญว่าการส่งเจอบอดคาสต์โดยศูนย์ที่ปภ.เนี่ยเขาไม่สามารถจะรู้ได้หรอกว่าคลองแสนแสบคลองบางบัวคลองลาดพร้าวจะล้นตลิ่งนะเขาไม่สามารถรู้ได้นะท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้นั่นหมายความว่าระบบของกทม.ระบบเซ็นเซอร์ของกทม.ระบบตรวจจับเป็นคนรู้เป็นคนแรกเพราะฉะนั้นหลักของการเจอบอดคาสต์เนี่ยเมื่อท่านรู้ท่านต้องรีบส่งเจอบอดคาสต์โดยท่านเองนะครับไม่ใช่ให้ปภ.มาส่งเพราะมันก็เสียขยักเวลาอีกขยักนึงแล้วนะครับท่านสามารถส่งได้ด้วยตัวท่านท่านเพียงแต่ว่าโทรมาบอกแค่นั้นเองนะเขาจะกดให้ท่านได้หรือไม่ท่านจะสามารถกดได้ด้วยตัวท่านเองถ้าท่านบอกว่าท่านจะกดเองแต่ขณะนี้ท่านบอกว่าท่านยังไม่อยากกดท่านให้ปภ.กดมันก็เป็นอย่างนี้ครับ
0: รองศาสตราจารย์เสรีย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนว่าระบบยังทำการบ้านไม่เพียงพอดังนั้นแนะนำว่าท้องถิ่นควรจะมีอำนาจและสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนได้โดยตรงโดยไม่ต้องรอหรือไปผ่านส่วนกลางค่ะ
2: เมื่อประชาชนมองว่ายังไม่ได้รับการสื่อสารที่ชัดเจนมากพอซึ่งมันตรงข้ามกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าค่ะเห็นน้ำท่วมแล้วก็น้ำท่วมขังอย่างบริเวณพื้นที่ของถนนพหลโยธินโดยเฉพาะช่วงแยกมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะไปจนถึงแยกรัชโยธินตรงนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าระดับน้ำยังทรงตัวแม้ว่าช่วงบ่ายฝนเนี่ยน้อยแล้วไม่ได้มากเท่าช่วงเช้าแต่สิ่งที่เห็นก็คือการสัญจรไปมามันยังลำบากอยู่ก็เลยเป็นที่สังเกตว่าตลอดทั้งวันคนก็ทยอยกักตุนอาหารเพราะกังวลเหลือเกินว่าสถานการณ์มันจะยืดเยื้อต่อไปหรือไม่คุณเจษฎาต้นจำปาสังเกตการมาจากย่านรัชโยธินค่ะ
3: แม้ปริมาณฝนจะตกลงมาในช่วงบ่ายน้อยลงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าถนนพหลโยธินช่วงระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนถึงแยกรัชโยธินนั้นปริมาณน้ำที่ท่วมขังในถนนรวมถึงซอยต่างๆยังคงนิ่งอยู่ในระดับเดิมนะครับคุณผู้ชมจะเห็นอยู่ด้านหลังนะครับว่าบนถนนนั้นไม่ค่อยมีรถมาวิ่งเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าหากเป็นรถเล็กแล้วก็มีระดับความสูงไม่มากเท่าไหร่อาจจะทำให้ได้รับความเสียหายได้ครับรถที่วิ่งอยู่บนถนนตอนนี้ก็จะมีเพียงรถกระบะยกสูงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมไปดูฝั่งนู้นนะครับตอนนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศคนที่พักอาศัยอยู่บริเวณนี้ก็ได้มีการเดินทางออกมาซื้อของเพื่อที่จะกักตุนไว้เพราะว่าร้านอาหารบริเวณนี้หลายร้านก็ได้ปิดให้บริการในวันนี้นะครับทำให้พวกเขาต้องไปซื้อของสดรวมไปถึงอาหารสำเร็จรูปเพื่อเตรียมไปรับประทานบนที่พักของตัวเองครับผมมีโอกาสไปพูดคุยกับเจ้าของร้านข้าวแกงร้านหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้ววันเสาร์เนี่ยเขาจะต้องปิดร้านแต่ว่าวันนี้เขาต้องเข้าร้านครับเพราะว่าลูกน้องที่เฝ้าร้านโทรไปบอกนะครับว่าน้ำเข้าท่วมร้านและข้าวของได้รับความเสียหายบรรยากาศเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับนี่เป็นภาพที่พอเจ้าของร้านเปิดเข้าไปก็จะเห็นว่าสิ่งของภายในร้านกระจัดกระจายนะครับโดนน้ำท่วมไปหมดเขาบอกนะครับว่าปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะยังระดับน้ำจะยังไม่สูงเท่าปี2554แต่ว่าความสูงของน้ำที่เขาท่วมในร้านเนี่ยมาเร็วครับเพราะว่าเมื่อคืนช่วงประมาณ3ทุ่มเนี่ยเขาเพิ่งกลับจากร้านไปแล้วก็ช่วงเช้าลูกน้องก็โทรมาแจ้งว่าน้ำเข้าท่วมร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
4: 54
5: 54นี่แหละ54ขึ้นมาเยอะกว่านี
4: ้ครับ
5: 54ขึ้นมาเยอะกว่านี้แต่ว่าทุกทีตอนที่ฝนตกหนักๆก็
4: น้ำจะสาดเข้าในร้านมีอะไรเสียหายบ้างพี่ตอนนี้
5: ตอนนี้ที่เห็นก็คือตู้ใหญ่หน้า

0: ับ
1: ครับ
0: นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ไปกักตุนอาหารมาสำรองไว้นะครับเพราะว่าไม่มั่นใจว่าน้ำจะยังท่วมขังอีกกี่วันโดยผมไปสำรวจที่ตลาดบางเขนครับก็จะเจอว่ามีทั้งผักสดมีทั้งเนื้อสดแล้วก็มีไข่มีอาหารแห้งยังคงจำหน่ายอยู่นะครับแล้วก็มีคนเนี่ยเข้าไปซื้ออยู่ตลอดเวลาหนึ่งในคนที่มาซื้อของก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเองก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าสถานการณ์นั้นจะยังเป็นแบบนี้อีกกี่วันแล้วก็ในบ้านเนี่ยมีคนอาศัยอยู่หลายคนนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องออกมาซื้ออาหารสดนั้นไปสำรองไว้ก่อนนะครับ
2: เดินไว้เผื่อฉุกเฉิน
0: คิดว่าอันนี้อยู่ได้ประมาณกี่วันครับที่เตรียมไว
2: ้ได้ประมาณ 2-3 วัน
0: นะ วันกังวลไหมครับว่ามันอาจจะนานกว่านี้หรือไง
2: ก็กังวลอยู่นิดหน่อย
0: ครับสำหรับพื้นที่ถนนพหลโยธินช่วงตั้งแต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนถึงแยกรัชโยธินช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณฝนดูเหมือนจะเบาบางลงนะครับแต่ว่าปริมาณน้ำที่ท่วมขังนั้นระดับน้ำยังคงนิ่งนะครับยังไม่ลดลงไปมากซึ่งก็ต้องรอรุ้นนะครับว่าในช่วงเย็นของวันนี้นั้นมันจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่รัชโยธินเพิ่มเติมอีกมากน้อยแค่ไหนครับ
3: การเดินทางออกไปซื้ออาหารไปเติมเสบียงหรือว่าการขนย้ายการอพยพต่างๆในช่วงเวลานี้นะคะถ้าไม่เดินลุยน้ำออกไปสิ่งที่ชาวบ้านต้องการก็คือต้องการรถยกสูงซึ่งก็หน่วยทหารเขามีอย่างเช่นรถ DMC ต้องเป็นแบบนั้นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เน้นย้ำข้อสั่งการของท่านนายกในการท่วมนะคะตอนนี้มีการสั่งระดมกำลังพลกว่า10,000นายมีรถทหารมาช่วยอีก1,000คันเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในจุดที่วิกฤตนะคะนอกจากนี้ยังเปิดค่ายทหารค่ะเพื่อใช้เป็นพื้นที่จอดรถให้กับประชาชนและสั่งการให้มณฑลทหารบกทุกจังหวัดใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมสั่งกำชับไปยังผู้บัญชาการเหล่าทัพในการจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตามแผนเผชิญเหตุค่ะพร้อมทั้งให้มณฑลทหารบกทุกจังหวัดเปิดเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่จอดรถให้กับประชาชนโดยบอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวรกูลเน้นย้ำให้ระดมสรรพกำลังกองทัพดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ปัจจุบันเร่งเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมสั่งการให้เตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายด้วยค่ะ
4: ทางกองทัพบกเองนะคะโดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกมีการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับฝนตกหนักและอุทกภัยหลายพื้นที่ก็มีการจัดชุดกำลังพลอย่างเป็นระบบให้มีกำลังพลหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็กระจายความช่วยเหลือครอบคลุมทุกจุดที่ประสบภัยในส่วนของกองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกับเหล่าทัพอื่นๆแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1สั่งการให้จัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1รวมทั้งกทม.และปริมณฑลระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์นำเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยมาบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะคะโดยให้จัดรถบรรทุกขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังที่รถเล็กไม่สามารถเข้าถึงและจัดรถครัวสนามค่ะในการปรุงอาหารสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ
4: ถ้าพักอาศัยในคอนโดมิเนียมก็อาจจะมีน้ำล้อมรอบหมู่บ้านก็เหมือนกันน้ำล้อมรอบด้วยไปไหนก็ไม่ได้นะคะหรือแม้แต่ชาวบ้านในย่านรามอินทราเขตบางเขนคือหลายคนก็บอกว่ามันออกบ้านไปไหนไม่ได้เลยพยายามที่จะคอยติดตามสถานการณ์น้ำกันตลอดทั้งวันนั่งเฝ้าน้ำอยู่หน้าบ้านเนี่ยค่ะคือบางคนบอกว่าจะไปขายของจะไปทำมาหากินก็ไปไม่ได้วันนี้ขาดรายได้จริงๆติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลที่ไปพูดคุยความเดือดร้อนของประชาชนกันค่ะ

0: ู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ซอยรามอินทรา25นะคะคุณผู้ชมก็พบว่าในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะในบริเวณตามซอยต่างๆตอนนี้ก็มีผู้ประสบภัยอยู่กับเราด้วยนะคะเห็นพี่เขาบอกว่าจุดที่ท่วมเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสูงๆเลยก็คือรามอินทรา27เดี๋ยวเราจะไปสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้กันค่ะระดับน้ำน่าจะประมาณ30เซนติเมตรนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่ชื่ออะไรคะ
1: พ
0: ี่
1: ติ
0: ๊
1: กคร
0: ับพี่ติ๊กนะเป็นชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมอีกหลังนึงเห็นบอกว่าพี่ติ๊กก็คือตอนนี้คือต้องหยุดงานเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับหยุดงานเลยครับวันนี้ก็ลาตั้งแต่เช้าเลยตื่นมา3-4 ก็รีบเก็บของเลยครับ
0: เห็นว่าน้ำเข้าด้านหลังเลยคะ
1: ใช่ครับเข้าจากด้านหลังครับใช่ครับ
0: ข้างล่างคืออยู่ไม่ได้เลย
1: ก็ท่วมขึ้นมาเลยตะตุ่มขึ้นมาแล้วครับ
2: ยังไม่เข้าค่ะเพิ่งเข้าเนี่ยวันนี้ตอนเช้าเนี่ยตั้งแต่2:00เนี่ยค่ะไม่เช้าหรอกเช้ามาเข้าเยอะเลย
0: ค่ะก็เลยต้องมาเอาถุงกอกน้ำไป
2: พอดีหลานมาช่วยหลานไม่ได้อยู่นี
0: ่
2: หลานรถจอดไว้ปากซอยแล้วก็เข้ามาเดินเข้ามาเพราะรถเข้าไม่ได้
0: นี้เป็นซอยที่มีร้านค้าผู้ประกอบการเนี่ยเยอะมากนะคะเข้ามาในซอยตอนนี้ก็คือเรียกว่าน้ำท่วมตลอดทั้งซอยคุณผู้ชมซึ่งน้ำที่ท่วมตอนนี้อยู่ประมาณข้อเท้าอ่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนสายไหมไปเข้าวัชรพลได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีรถสัญจรผ่านไปมาได้รถเล็กรถใหญ่ยังสัญจรได้อยู่แต่สิ่งที่สำคัญตอนนี้เลยคือผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
0: คุณพี่ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อแอ๊ะค่ะ
0: แอ๊ะตอนนี้เราขายอะไรบ้างคะพี่แอ๊ะ
3: ร้านเปิดขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์และซ่อมมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ขายไส้กรอกอีสานนะคะคือตอนนี้คือน้ำมันมาตอน2:10 อะค่ะน้ำขึ้นแต่ว่าเราก็พยายามยกของขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือทยอยหนุนไปเรื่อยๆเพราะว่าพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ไม่รู้ว่ามันจะสูงขนาดไหนอะค่ะตอนนี้คือปัญหาคือข้างซอยอะค่ะน้ำมันสูงแล้วพอรถวิ่งมันซัดเข้ามาของเสียหายเยอะเลยอะค่ะในบ้านอะค่ะทำให้เดือดร้อนแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่มาดูแลเลยอะค่ะตอนนี้เราอยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยแบบกั้นนิดนึงว่าตรงนี้น้ำสูงหรือว่าตรงไหนเดินทางได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสัญจรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะ
0: ภายในบ้านตรงนี้ก็ท่วมประมาณกี่เท่าไหร่กี่เซนแล้วคะพี
3: ่น่าจะเกือบเข่าแล้วค่ะเนี่ยค่ะเดินให้ดูเลยค่ะ
0: อย่างเมื่อกี้ที่เราอยู่บนถนนเนี่ยประมาณข้อเท้าแต่ตอนน
3: ี้ใช่ค่ะ
0: เกือบหัวเข่าแล้ว
3: ใช่ค่ะคือข้างเนี่ยอะไหล่แบบก็ถ้าสูงอีกนิดนึงคือเสียหายแล้วค่ะมันก็มันไม่รู้จะทางรัฐบาลจะช่วยเท่าไหร่อ่ะค่ะมันจะยังไงดี
0: ปกติซอยนี้ท่วมประจำไหมคะ
3: ท่วมอยู่นะคะช่วงปี54ใช่ไหมคะแล้วพอตอนหลังทำถนนก็คิดว่าไม่น่าจะท่วมแต่ทีนี้มันฝนตกทั่วใช่ไหมคะฝนตกไม่หยุดเลยอ่ะค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: บริเวณตามซอยต่างๆแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ชุมชนเคหะรามอินทราตรงนี้ก็มีน้ำท่วมเหมือนกันค่ะจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะมีน้ำท่วมขังหลายคนก็ได้นำกระสอบทรายอิฐเตรียมมากั้นน้ำแล้วก็มีประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะนำรถเนี่ยมาจอดอยู่บริเวณริมถนนค่ะส่วนการจราจรตอนนี้สามารถเคลื่อนตัวได้ดีที่ถนนรามอินทราไม่มีน้ำท่วมบนถนนใหญ่นะคะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่รามอินทราค่ะ
4: สื่อต่างชาติก็รายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในกทม.แม้ว่าหลายจุดยังวิกฤตยังเจอกับน้ำท่วมหนักแล้ววันนี้ก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแต่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนเขาก็เดินทางมาเที่ยวที่กทม.เรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนบอกไม่อยากจะพลาดโอกาสชมความสวยงามของพระบรมมหาราชวังค่ะตัดสินใจฝ่าฝนเดินเที่ยวชมความงดงามกันและบางส่วนบอกกับไทย PBS World บอกว่าไม่กังวลอะไรละค่ะมองในแง่ดีมองอีกมุมหนึ่งบอกว่าก็ถือเป็นการสัมผัสกทม.ในอีกบรรยากาศหนึ่งเหมือนกันค่ะ
5: Where are you from? We're from the Netherlands.

0: finding Bangkok on a rainy day.
1: A very rainy, yes. We were very surprised that it was this much rain. But it's still beautiful.
2: And we've got a message, but we didn't understand. But it says that it's very heavy rain today.
1: Yeah, we didn't understand it. Yeah. Because it was in the Thai language.
0: Oh, I see.
2: Yeah.
0: Did you see the news about the flood in different parts of Bangkok?
1: No, we didn't.
2: No, we didn't. But
1: we did not see, but someone told us just yet that maybe the Grand Palace also was floating.
2: Closed, yeah.
1: And it was closed because of the flooding, but we didn't know.
2: And the train to Chiang Mai, maybe we can go with
1: maybe,
2: it because
1: yeah,
2: of
1: maybe
2: the rain. So
1: it
2: we
1: will
2: were
1: get
2: surprised.
1: Cancelled. Yeah.
0: Okay. Do you find it difficult to travel to get around Bangkok?
2: No, there are
1: not,
2: a lot
1: not
2: of
1: really.
2: Taxis.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: There are a lot of taxis, so not really, but it
2: we
1: would
2: were
1: be,
2: here since yesterday.
1: Yeah, but so it would be nice if the if it will stop.
0: Yeah. Thank you so much.
1: No problem.
0: Okay, Anton, where are you from?
3: I'm from Germany, north of Germany. Yes.
0: And how are you finding Bangkok on a rainy day when it's flooding in some parts of Bangkok?
3: I think it's still very beautiful. It's warm and yeah, I think my mood is still good even when it's raining. I was last year here when it's very hot, so I think raining season is a little bit more chill. I like it.
0: Do you find it difficult to get around?
3: No, it's okay. Buses drive, it's okay. The buses from Stade for 3 baht, it's perfect. You can get everywhere. It's very good.
0: Did you watch the news this morning about the flood?
3: I see some news on Instagram. So I heard about outside of Bangkok, it was very, very much raining. Our hotel is here inside and here it's very good streets. It's not so much flooding. It's very good.
0: Are you worried?
3: Worried? No, I'm not worried. I think in Thailand you not have to be worried. The state is very good. The king take care about everything. It's no problem.
0: Perfect. Thank you so much.
4: ได้เห็นแบบนี้ก็คือกรุงเทพชั้นในเนี่ยวันนี้ค่อนข้างจะเรียกว่ายังไม่มีผลกระทบเท่าไหร่นะคะก็ถือว่ามีผลกระทบจากเรื่องฝนอย่างเดียวแต่ถ้าเราไปดูโซนของแจ้งวัฒนะค่ะคุณมอนพิสิทธิ์แดนนาเฟืองไปสำรวจในบริเวณนั้นอยู่กันตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนช่วงค่ำนะคะปรากฏว่าน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดเหมือนกันแล้วก็พบทหารที่เอารถบรรทุกยกสูงมาให้บริการรับส่งประชาชนในบริเวณนั้นด้วยบางชุมชนที่เข้าไปสำรวจน้ำท่วมสูงประมาณ 50-60 ซนติเมตรชาวบ้านก็อาศัยกระสอบทรายเนี่ยแหละค่ะมาสร้างแนวคันกั้นหนามหน้าบ้านค่ะ
5: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ตรงบริเวณใต้สะพานข้ามคลองประปาครับจะเห็นได้ว่าจุดนี้นะครับจะเป็นถนนเส้นแยกวัฒนะครับมุ่งหน้าไปทางปากเกร็ดด้านขวามือผมก็จะเห็นประชาชนนะครับเริ่มนำนะครับกระสอบทรายมาวางบริเวณด้านหน้าครับหลังจากที่ฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้พวกเขารู้สึกไม่
6: เริ่มนำกระสอบทรายมาวางบริเวณด้านหน้าอาคารและก็บ้านเรือนนะครับเพื่อที่จะป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมภายในนะครับหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความกังวลว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นครับขณะที่การจราจรบนกระทบจากน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนนะครับหนึ่งในชาวตำบลคลองเกลือนะครับซึ่งใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางก็บอกนะครับว่าม
7: าสามคืนแล้วเน
6: า
7: ะแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่หยุดเลย
6: กังวลไหมพี่ตกเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
7: เราก็กังวลแหละแต่เราเป็นห่วงอะไรนะกลุ่มประชาชนทั่วไปมากกว่าก
6: ลุ่มปอบาง
7: ผู้ใกล้คลองใกล้น้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเดือดร้อนมากกว่าเราที่ครับท่วมเยอะ
6: ขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของบริเวณดังกล่าวนะครับระบุนะครับว่ามีลูกค้าเพิ่มขึ้นครับเนื่องจากประชาชนออกมาซื้อของแต่ก็ไม่ต้องการให้มีฝนตกหนักเพิ่มครับ
8: ขายของดีค่ะฝนตกขายของดีค่ะแบบนี้แต่ว่าก็ไม่เอาค่ะเพราะว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนแต่ขายดีมากเลยค่ะเพราะว่าคนไม่มีกินเขาก็ต้องออกมาซื้อเราแต่เราก็ไม่ได้ขายเกินราคาก็ราคาเท่าเดิมนะคะจ้ะขายมา35ปีแล้วค่ะ
6: เคยเจอน้ำท่วมแบบนี้ไหมครับเนี่ย
8: เจอบ่อยค่ะแต่ว่าแบบนี้ก็แม่อยู่นี่นานแล้วเนาะตั้งแต่ก่อนก็แบบนี้แหละค่ะ
6: ส่วนบริเวณถนนแจ้งวัฒนะนะครับทางกรมการขนส่งทหารบกนะครับก็ได้มีการจัดกำลังพลอำนวยความสะดวกและรับส่งประชาชนตามจุดต่างๆครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถใช้รถส่วนตัวหรือว่ารถสาธารณะในการเดินทางได้ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนใช้บริการอย่างต่อเนื่องครับ
9: ครับก็

0: ถรับส่งนะครับจากเส้นถนนสิวานนท์ครับเข้ามาทางถนนมอเตอร์เวย์เมืองทองธานีครับแล้วก็ผ่านหน้าโรงมหาลัยมอสุโขทัยครับแล้วก็ตรงมาออกที่ถนนแจ้งวัฒนะครับก
1: ็
0: จะเป็นเส้นตรง
1: ครับแล้วเป็นไงคนประชาชน
0: ตอนนี้ประชาชนก็ช่วงเย็นคาดว่าน่าจะเริ่มทยอยมีประชาชนมากขึ้นช่วงนี้ก็มีปะปลายเล็กน้อย
2: ขณะที่ตลอดเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะนะครับยังคงพบปัญหาน้ำปทุมธานีก่อนส่งผ่านพื้นที่อำเภอปากเกร็ดเลียบเมืองทองธานีและมุ่งหน้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงที่มีฝนตกหนักนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีการควบคุมระดับน้ำอย่างใกล้ชิดครับ
3: ครับเพราะว่าหากตกลงมาเช่นนี้ไปเรื่อยๆครับอาจจะทำให้ระดับน้ำนะครับเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิม
4: รายงานสถานการณ์กันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะเราขยับออกมาดูในวงกว้างออกมาอีกสักหน่อยนะคะคุณพิมพิมลคุณผู้ชมคะเพราะว่าในภาคกลางหลายๆจุดที่อยู่ริมน้ำก็ได้รับผลกระทบแล้วนะคะแม้ว่าทางกรมชลประทานจะยืนยันสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาบอกว่าจะปล่อยน้ำลงมา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าระดับน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเวลานี้ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบางส่วนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีคาดหวังเรื่องการแจ้งเตือนที่จะต้องแม่นยำรวมไปถึงมาตรการการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วยติดตามจากคุณวิภูสาสุขมากรายงานมาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะ
5: ดิฉันอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองนะคะซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะเมื่อสักครู่นี้ลองหาข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือนะคะก็บอกเขาว่าน้ำจะขึ้นสูงสุดเต็มที่วันนี้นะคะในเวลาที่จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วค่ะ
6: ว่าจะมีทางอะไรมาช่วยเหลือเยียวยาอะไรบ้างไหม
5: มันขึ้นสูงกว่าเดิมไหมคะ
6: ใช
5: ่ถ้าเทียบกันมาเร็วไหมคะ
6: เร็วมาก
5: ได้เขามีเตือนอะไรมาไหมคะ
6: ไม่มี
5: แล้วนี่ไปไหนมาคะเดินไปยังไงอะคะ
6: ตลาดไปรุ่งเมย์มอเตอร์ไซค์มันเสียไงสตาร์ทไม่ติดแล้วก็อยากฝนมันตกเลย
5: ทีนี้เรากังวลไหมคะว่าน้ำมันจะเท่ากับเมื่อตอนปี54อะคะพี
7: ่ก็กังวลค่ะ
5: ค่ะตอนนี้น้ำถึงประมาณเท่าไหร่แล้วอะคะพี่
7: ตรงที่พักขาที่จะประตู
5: ค่ะเราป้องกันหรือว่ากันน้ำไว้ไหมคะ
7: ยังมันนี้ไม่ได้ป้องกันเลยค่ะ
5: อยากให้คุณมาเตือนมา
7: เตือนปั๊มน้ำเสียงดังมากเราก็จะรู้ว่าเขาจะปั๊มน้ำออก
5: แต่ว่าปีนี้ไม่มี
7: ปีนี้ไม่มีปีนี้เงียบเลย
5: ค่ะ
7: ก็เลยคิดว่าไม่รู้อาจจะไม่มีก็ได
5: ้ปีนี้น้ำเป็นไงบ้างเข้าบ้านยัง
8: ท่วมห้องน้ำเข้าแล้วหน่อยเดียว
5: เรากลัวไหมคะว่าปีนี้มันจะเยอะ
8: เก็บนี่เพราะเราไปร้านขายของไง
5: มีคนเขาบอกไหมคะว่าแบบให้มาเตือนว่าแบบให้ระวังน้ำท่วมปีนี้อะไรเงี้ยค่ะจะไม่ได้มีการวางแผนในการป้องกันน้ำท่วมไว้เลยอย่างกระสอบทรายที่อยู่ด้านข้างของดิฉันนี้นะคะก็เป็นกระสอบทรายเก่าค่ะซึ่งเป็นของปีก่อนที่ป้องกันน้ำท่วมค่ะ
4: นับตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงเวลานี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะทีนี้ขยับไปดูพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีคำเตือนเหมือนกันก่อนหน้านี้ว่าสุดสัปดาห์นี้ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างหนักนะคะมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดด้วยกันเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเคลื่อนย้ายและอพยพประชาชนท่ามกลางกระแสน้ำไหลเชี่ยวค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องนำเรือไปช่วยชาวบ้านที่ติดอยู่ในพื้นที่บ้านท่าไม้แดงอำเภอเมืองสระแก้วนะคะเพราะว่ามีมวลน้ำจากคลองพระสะทึงหลากเข้าท่วมพื้นที่ช่วยออกมาได้11คนช่วยมาได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางกระแสน้ำไหลเชี่ยวคือบางคนบอกว่าก็เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงเพราะสัตว์เลี้ยงเนี่ยติดอยู่ในบ้านด้วยเจ้าหน้าที่ก็กลับไปช่วยแล้วก็พาออกมาด้วยอีกแรงหนึ่งนะคะส่วนบริเวณถนนสาย359สระแก้วเขาหินซ้อนนะคะตรงนั้นน้ำเนี่ยไหลข้ามถนนการสัญจรไปดับกลางน้ำต้องช่วยกันดันออกมาอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงที่ไหลหลากเข้าพื้นที่หลังจากปริมาณ

0: น้ำในอ่างเพิ่มสูงแล้วก็มีน้ำล้นให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงรถที่ถูกน้ำท่วมด้วยค่ะ
1: ที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะถูกน้ำป่าหลายเมตรถึง1เมตรค่ะรถเล็กสัญจรอย่างยากลำบากในบางจุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านพร้อมกับการเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะ
0: ไปดูที่ชลบุรีค่ะอำเภอบางละมุงนั้นน้ำจากคลองส่งน้ำล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่4ตำบลบางละมุงประมาณ 40-50 หลังคาเรือนนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันแล้วก็มีน้ำทะเลหนุนสูงระดับน้ำในบริเวณนั้นสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรมีการอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยง3คนมีทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะขณะเดียวกันก็มีการตั้งจุดปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า IPC ที่วัดท่ากระดานตรงนั้นจะเป็นศูนย์ประสานการช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางชาวบ้านให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าคือน้ำท่วมมาตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ช่วงแรกคิดว่าระดับน้ำจะลดลงในช่วงดึกแต่ปรากฏว่าตลอดทั้งคืนฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในคลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีน้ำทะเลหนุนเก็บข้าวของกันไม่ทันด้วยค่ะ
1: ตอนนี้เกิดภาวะฝนตกแช่ก็คือฝนตกวนอยู่ที่เดิมเนี่ยค่ะเป็นเวลานานๆก็มีคำเตือนบอกว่าอย่าเพิ่งวางใจกับสถานการณ์ที่มันดูนิ่งๆฝนน้อยลงเพราะว่าจากการติดตามวิเคราะห์ทิศทางหย่อมความกดอากาศต่ำที่กำลังแรงล่าสุดเวลานี้ไปเจอสังเกตเห็นว่ามีกลุ่มฝนระลอกใหม่กำลังถูกดึงเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันตกแบบเต็มกำลังนะคะพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องก็คืออุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีฝั่งขยับมาอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้กำลังกลายเป็นจุดที่รับภาวะฝนตกสะสมไปแบบเต็มๆค่ะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณนิตยาคุณนิตยาต่อไปจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจุดไหนมีความเสี่ยงทิศทางของฝนมันจะไปทางไหนคะ
2: ตอนนี้นะคะความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครยังคงวางใจไม่ได้ทั้งหมดเนื่องจากว่าเมื่อฝนตกลงมาแล้วมันลดจริงๆแล้วแต่ว่าน้ำในคลองเนี่ยบางทีมันมีน้ำจากระบบนะคะต้องจับตาแต่ต่อจากนี้พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยและภาคเหนือคาดการณ์ว่าปลายเดือนนี้ได้รับผลกระทบคล้ายๆกับกรุงเทพมหานครแน่นอนค่ะสถานการณ์ฝนในบ้านเราขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ต้องเรียกว่าเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสูงสุดนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกที่กำลังกับเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวันนี้ไปเจาะลึกวิเคราะห์กันมาดูภาพเรดาร์นะคะตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแบบอัปเดตจะพบว่านะคะกลุ่มฝนที่เห็นนี้นะคะเป็นกลุ่มฝนในลักษณะสีเขียวเขียวสีเหลืองๆซึ่งเป็นกลุ่มฝนที่มีฝนตกนะคะในระดับปานกลางนะคะไม่ได้ตกหนักมากนะคะแต่มันจะมีบางจุดมาเป็นระรอกระรอกแต่สิ่งที่ปรากฏหน้าจอที่เห็นนี้นะคะทำให้เห็นว่าอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนดึงเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งยังมีภาวะฝนตกกระจุกตัวทางภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงทางด้านของภาคใต้และเมื่อเจาะลึกเรดาร์ของกรุงเทพมหานครนะคะและปริมันหมุนวนทำให้ลมตัดสลับอยู่อาจจะเคลื่อนขึ้นไปบริเวณตอนบนแถวทางด้านของกาญจนบุรีหรือแถวทางด้านของกาญจนบุรีแล้วก็อุทัยธานีแถวแถบนั้นด้วยแต่ข้อมูลรวมถึงหลายพื้นที่ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องมาดูอีกหนึ่งชุดค่ะว่าจุดไหนยังคงต้องเตือนเฝ้าระวังนะคะก็คือว่าภัยระดับสีแดงที่น้ำล้นตลิ่งไม่เพียงแต่กระทบกับชุมชน
3: แบบมากขนาดนั้นแต่ว่าที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของ

0: พราะไม่อย่างนั้นก็อาจจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีได้แล้วมันมีผลไปถึงระดับประชาชนด้วยครับคุณเจษดายิ่งในช่วงที่บางประเทศก็กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยสินักการเมืองที่จะลงชิงชัยกันในสนามเลือกตั้งถูกไหมครับประชาชนอาจจะรู้สึกกังวลใจไม่อยากให้ประเทศของตัวเองตกเป็นครับว่าในช่วงของการพูดคุยหรือว่าการเจรจาทางการทูตเนี่ยสงครามจะยังไม่ยุติก็คือรัสเซียจะยังเดินหน้าทำสงครามมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะรัสเซียกับยูเครนละ
1: ค
0: ุณเจษดาผู้นำยูเครนพูดชัดนะครับว่าตอนนี้มีทหารรับจ้างมันไม่ใช่แค่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่ตอนนี้มันอาจจะกลายเป็นวิกฤตความมั่นคงระดับโลกแล้วครับ
1: วันนี้เราต้องวิเคราะห์กันช็อตต่อช็อตนะครับความเป็นห่วงความกังวลของ
2: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจาก

0: ันนี้เวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติเมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดเกียรติที่ประชุมวันนี้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านต่างๆเช่นการจัดทำเหรียญที่ระลึกในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการกำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นวันหยุดราชการพิเศษและโครงการจัดทำบทเพลงและวีดิทัศน์ประกอบเพลง
1: เวลา 8:45 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการที่ยากขึ้นกว่าระดับปริเซนต์จอร์จมีนายมาเทรียสอเล็กซานเดอร์ลาร์จผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาร์ทอฟเมืองโคลนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนอันกีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1และทรงทำแบบทดสอบที่กำหนดไว้ไปบนจุดก้าวเดินอยู่ตลอดส่วนระดับ Intermediate 1เป็นท่า Flow Prelude เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยกเป็นวงกลมในกันทั้งสองส่วนจะต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือ Walk การวิ่งเรียบหรือ Trot และการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องและน้ำหนักตัวนอกจากนี้การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในประเภทบุคคลยังมีนางสาวนีนที่ร่วมถวายกำลังใจในการแข่งขัน
2: วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณม้าสู้มากแล้วก็เขาก็เป็นหนึ่งในเทสที่เขาชอบแล้วก็ท่านหญิงก็ชอบด้วยอาจินพอหนึ่งที่ส่งกำลังใจมาให้ท่านหญิงนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในรอบของเอเชียนเกมที่ผ่านมาทุกคนที่ทั้งเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนเลยขอบคุณมาก
0: ๆวันมหาธาตุนิธิ

บริษัทโชคเจริญพรควอลิตี้พาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีวัดคลองขุดเหล็กจังหวัดสมุทรสงครามผู้แทนเจ้าภาพถวายพาดไรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: บอกว่าคาดหวังมากว่าจะได้เห็นใหม่ดาวิกาใส่ชุดอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนโฟกัสชุดที่เธอใส่กันเยอะมากจริงๆก็เลยทำให้เจ้าตัวสนุกไปด้วยกับการแต่งตัวค่ะอย่างล่าสุดก็คือไปเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตประเทศแคนาดา
1: อินพาไวไปก็แบบให้กลับบ้าน

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569แรม1ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการจุฬาวาทิตย์7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7นาฬิกา30นาทีรายการดนตรีทิพย์8นาฬิการายการศาสตร์สร้างสุข8นาฬิกา30นาทีรายการพูดจาประสาช่าง9นาฬิการายการโลกใหม่กับวิจัยสังคม10นาฬิการายการเอจจิ้งโซไซตี้10นาฬิกา30นาทีรายการรอบตัวเรา11นาฬิการายการลอจุฬานิติมิติ11นาฬิกา30นาทีรายการไทยศึกษารีรัน12นาฬิการายการไซไฟรีรัน12นาฬิกา30นาทีรายการคุยกับดนตรี13นาฬิการายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศ13นาฬิกา30นาทีรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิด14นาฬิการายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16นาฬิการายการหมุนตามโลก17นาฬิการายการจุฬาเกษตร17นาฬิกา30นาทีรายการ Exclusive T-Cast 18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

0: ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนนี้ยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย

0: นาบทเพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตรทาน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการจุฬาวาทิตของสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 100.5 MHz แห่งนี้นะครับโดยผมกัญชิตจิตรทานเป็นผู้ดำเนินรายการครับครับท่านผู้ฟังรายการของเรานะครับข้อมูลส่วนใหญ่เลยนะครับ80-90% เนี่ยก็มาจากหอสมุดดนตรีไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณสมพรกับคุณนุสรานะครับดูแลอยู่ในฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่หอสมุดเนี่ยก็จะมีเพลงอยู่จำนวนมากส่วนหนึ่งก็คือมาจากโครงการบันทึกข้อมูลเพลงไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในยุคนั้นนะครับหลายท่านที่เป็นนักดนตรีจะรู้จักศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมจุฬาซึ่งปัจจุบันก็คือสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมนี่แหละครับก็มีการเก็บข้อมูลจากหลายๆแห่งแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่มีผมและทีมเนี่ยก็ไปบันทึกแล้วก็เก็บข้อมูลกันที่บ้านท่านอาจารย์ประสิทธิ์ถาวรโดยการเชิญวงดนตรีมาบรรเลงมาบันทึกนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์ประสิทธิ์ถาวรศิลปินแห่งชาติและศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบควบคุมการบันทึกนะครับอาจารย์ท่านบันทึกเองด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับวงดนตรีนะครับโน่นนี่นั่นก็จัดข้อมูลเราก็บันทึกมาหลายๆวงมากทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นั้นจะเป็นการที่เราเคยเชิญวงปิพัฒน์ไม่แข็งคณะพัทยโกศลมาบันทึกเพลงเรื่องพญาพายเรือไว้นะครับที่บ้านท่านอาจารย์ประสิทธิ์ถาวรนะครับวันนี้ก็คุณสมพรก็จัดมาให้รับฟังกันนะครับคือเอาขอโทษครับตอนบันทึกเพลงพญาพายเรือนี้ไปบันทึกวิทยุอสนะครับแต่ว่าก็เป็นข้อมูลซึ่งทางพัทยโกศลมอบไปให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเพลงเรื่องพญาพายเรือครับเชิญรับฟังได้เลยครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงเรื่องพญาพายเรือนะครับจากวงปีพาทย์ไม้แข็งคณะพาทยโกศลครับเพลงต่อไปเพลงที่2นะครับเรามาแล้วฟังปีพาทย์ไม้นวมกันบ้างครับวันนี้จะเป็นบางใบเถาออกลูกบดครับจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เนี่ยมีหลายทางด้วยกันแต่ทางที่นิยมมากก็คือทางของคุณครูจางหวังทั่วพาทยโกศล นะครับบทขับร้องนั้นก็มาจากบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลรัชกาลที่2นะครับวันนี้จะเป็นวงดนตรีไทยของดร.อุทิศนาคสวัสดิ์ครับคุณบุญชูทองเชื้อเป็นผู้ขับร้องนะครับเชิญรับฟังบังใบเถาครับ

เป็นอะไรบ้างครับท่านผู้ฟังวังใบเถาที่จบลงไปจากวงปิพัฒน์ไม้นวมนะครับฝีมือการบรรเลงของปิพัฒน์ไม้นวมของคณะดร.อุทิศนาคสวัสดิ์นะครับก็ไพเราะน่าฟังส่วนผู้ขับร้องคุณบุชูทองเชื้อนั้นก็น่าจะรับไปร้องอยู่หลายแห่งนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบตอนหลังเนี่ยที่ผมไปบันทึกเสียงเนี่ยคุณบุญชูทองเชื้อเป็นข้าราชการอยู่วงดนตรีไทยกรุงเทพมหานครนะครับเพลงสุดท้ายวันนี้ครับจะเป็นการเดี่ยวสะดุ้งสั้นๆในเพลงลมพัดชายเขาสองชั้นโดยสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรนะครับไม่มีข้อมูลผู้บรรเลงนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังลมพัดชายเขาสองชั้นสั้นๆนี้เป็นเพลงสุดท้ายนะครับจบแล้วผมรายการจุฬาวาทิตย์ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ